0: ว่าหลายๆโรงเรียนเวลาเราขับรถผ่านจะมีป้ายที่เป็นกิจกรรมกิจคุณประกาศว่าน้องคนนั้นหนูคนนี้สอบติดคณะนั้นคณะนี้แล้วมันก็เลยนึกถึงในอดีตนะครับว่าผมสมัยผมเรียนนะฮะเดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจห้องเรียนเนี่ยก็มีการแบ่งชนชั้นว่าเออนี่เป็นห้องคิงนี่เป็นห้องควีนส่วนตัวผมเองอยู่ห้องกลางๆและล่าสุดรุ่นลูกผมก็จะมีคำใหม่ว่าเป็นห้องกิฟต์เต็ดผมเองในฐานะเราเป็นผู้ปกครองในวันนี้แล้วเนี่ยมีความกังวลใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเด็กต้องมาถูกแบ่งกันอย่างนี้ก็เลยอยากมาถามคุณหมอว่าเรื่องของการแบ่งแบบนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างต่อเด็กแล้วก็ต่ออนาคตของเด็กครับ
1: คือถ้าแบ่งห้องคิงควีน
0: ครับ
1: ความจริงก็มีมาตั้งแต่สมัยหมอเป็นเด็กเหมือนกันนะ
0: แล้ว
1: หมอก็อยู่ในห้องประมาณนั้นแหละครับ
0: ครับ
1: แต่สมัยนั้นนี่หมอไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นไหม
0: ครับ
1: คือสมัยนั้นในหมอจำได้ว่าแม้ว่าเป็นห้องคิงควีนมันก็จะมีเด็กที่อ่อนบ้างในแต่ละห้องคือไม่ใช่ว่า 4.00 4.00 เป็นสารณะอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็มันก็มีคนที่ไม่เก่งแล้วก็รวมทั้งห้องข้างๆที่อาจจะไม่เก่งแต่ภาพที่หมอเคยเห็นในสมัยนั้นก็คือว่าเราจับกลุ่มติวกัน
0: จังคล้ายๆรุ่นผมก็ยังมี
1: จับกลุ่มติวกันก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่เรียนเก่งในวิชาอะไรอย่างโรงเรียนสมัยที่หมอเรียนมัธยมต้นก่อนที่จะไปสู่ระดับมัธยมปลายนั้นเนี่ยกินข้าวเราจะกินข้าวสั้นๆเพื่อเหลือเวลาในการที่จะไปติวเพื่อนที่เขาอ่อนกว่าภาพในลักษณะอย่างนั้นมันเป็นความเอื้ออาทรแล้วก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจบนความเก่งของเราอันหนึ่งก็คือเช่นเราเก่งเรื่องวิชานี้แล้วเราก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยบางคนเขาอ่อนในเรื่องนี้เราก็จะได้มาติวกันเขาก็จะได้ตามเราทันด้วยปัจจุบันนี้การแบ่งห้องคิงควีนกิฟต์เต็ดอะไรทั้งหลายก็มีแต่ภาพอันหนึ่งที่หมอไม่แน่ใจว่ามีสักกี่โรงเรียนที่ปัจจุบันนี้รวมไปจนถึงครูทัศนคติของครูรวมไปจนถึงทัศนคติของพ่อแม่มันไปถึงขนาดไหนหมอจะส่งสัญญาณ 2-3 อันที่อยากจะสะท้อนให้ผู้ชมทุกคนได้รู้ว่าทำไมหมอถึงตั้งเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆกับเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันเหมาะสมไหมกับการแบ่งห้องคิงควีนกิฟต์เต็ดในยุคปัจจุบัน
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งหมอได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปพูดเรื่องต้นทุนชีวิตที่เป็นงานที่หมอทำนั่นแหละรองผู้อำนวยการสอวนสมัยนั้นซึ่งเขากำลังทำค่ายเด็กครีมโอลิมปิกเตรียมตัวไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรทั้งหลายแล้วเขาก็จัดประถมนิเทศผู้ปกครองที่มากันหมดเลยครับ
0: ครับ
1: แล้วรองผู้อำนวยการสมัยนั้นซึ่งท่านไม่ต้องไปหาชื่อนะครับคือใคร หมอพ่อหมอไม่บอกปีแต่ท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะให้หมอพูดเนี่ยขอให้ฉันได้พูดอะไรก่อนที่ฉันจะอกแตกตายไปก่อนเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาที่รับราชการกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยว่าเด็กปัจจุบันเห็นแก่ตัวสิ้นดีอันนี้เป็นประโยคที่ท่านพูดต่อหน้าผู้ปกครองที่มานั่งกันอยู่ด้วยตัวแทนโรงเรียนกอโรงเรียนขอโรงเรียนคอที่เข้ามากันเนี้ยต่างกักข้อมูลซึ่งกันและกันฉันเหนื่อยแทบตายที่ต้องเอาเด็กทุกคนมาเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันว่าทุกคนคือทีมชาติไทยเขายังพูดต่ออีกว่าที่สำคัญที่ภาพที่เห็นคือพ่อแม่เสี้ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวว่าอย่าไปบอกเทคนิคอันนี้นะเดี๋ยวลูกจะไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งเหรียญโอลิมปิกและภาพที่ไม่คิดอยากจะเจอก็ได้เจอด้วยก็คือคนที่พลาดโอกาสไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศในการไปคว้าเหรียญโอลิมปิกนั้นบางคนเกิดภาวะซึมเศร้าถึงขนาดมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายจริงๆรองผู้อำนวยการท่านนั้นเขาใช้คำพูดอีกอันหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าจะบ้าคลั่งกันไปถึงขนาดไหนสำหรับผู้ใหญ่

0: ในยุคปัจจุบันนี่เป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้หมอเริ่ม question mark นะครับว่าห้อง King Queen Gifted ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยกับยุคสมัยหมอที่เคยเป็นเด็กๆและคุณครูและผู้ใหญ่แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยต่างล้วนมีเหตุผลซึ่งมันยุบไม่ได้หรอกหมอมันมีไว้เพื่อให้เป็นไปตามสมรรถนะและถ้าเป็นไปตามสมรรถนะนั้นแล้วเนี่ยเวลาครูมาเนี่ยก็จะสามารถสอนได้แป๊บเดียวก็จะเข้าใจหมดถ้ามีทั้งเก่งแล้วก็มีทั้งคนที่อ่อนด้อยกว่าเวลาครูจะเซตระบบรายแผนการเรียนการสอนจะลำบากบ้างขอโทษนะล้วนเป็นตรรกะที่เข้าข้างตนเองแทบทั้งสิ้นเลย
1: ตรรกะของครู
0: ตรรกะของผู้ใหญ่เลยไม่ใช่แค่ตรรกะของครูแม้แต่พ่อแม่ก็มีตรรกะในลักษณะนี้นะที่เขาก็จะคิดเลยว่าห้อง King Queen Gifted ต้องเป็นแบบนั้น
1: มันเป็นค่านิยมในอดีตไหมครับคุณหมอเรามักจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่ายิ่งเรียนหนังสือเก่งๆจะได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
0: มีสัญญาณที่สองอีกการหนึ่งที่หมอเริ่มสังเกตเห็นจริงๆไม่ได้เพิ่งสังเกตเห็นหรอกคือเนื่องจากหมอเองก็เป็นหมอตรวจน้องๆรักษาตรวจรักษาน้องๆที่เขามีปัญหาพัฒนาการหรือทางเดินแม้ว่ามาเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมก็ยังคงทำงานอยู
1: ่
0: ที่ดูแลรักษาสิ่งหนึ่งที่หมอเห็นอยู่อย่างนึงมีพ่อคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าลูกเขาเนี่ยอยู่โรงเรียนสาธิตจุด
1: ๆครับ
0: แล้วเขาบอกเลยว่าเวลาคุณครูให้กันบ้านเนี่ยไม่ใช่เด็กเอาไปทำนะพ่อแม่เอาไปทำฮะพ่อแม่ก็แบ่งกันเป็นกลุ่มกวนเลยฮะแล้วอย่าลืมนะว่าบนเรื่องห้อง King Queen Gifted อะไรทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าดร.พีจะเข้าใจได้เลยนะว่ากว่าที่จะเข้าไปในห้องต่างๆเหล่านี้ได้นะมันต้องแข่งขันกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อแข่งขันกันก็ต้องไปกวดวิชาใช่ไหมกวดวิชาใช้ตังค์ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีที่ไหนกวดให้ฟรีไหมฮะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็ต้องใช้ตังค์ทั้งสิ้นเลยพอใช้ตังค์ทั้งสิ้นแสดงว่าคนยากคนจนนี่ไม่มีสิทธิ์นะยากมากเลยที่จะเข้าห้อง King Queen Gifted และ Gifted เนี่ยบางที่เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มด้วยนะ
1: ค่ากิจกรรมพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะมี
0: มันก็จะมีค่าวิทยาค่าครูที่เป็นเฉพาะกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะมันยากในการที่จะคนที่มีปัญหาเรื่องสตุ้งสตางจะมาเรียนในห้องในลักษณะแบบนี้ได
1: ้
0: คือคุณพ่อท่านนั้นก็เล่าให้ฟังเลยว่าโรงเรียนสาธิตจุดๆเวลาให้กันบ้านไปทีนี่ไม่ได้พ่อไม่ได้ลูกเอาไปทำฮะพ่อแม่เอาไปทำหมอก็ถามว่าแล้วเหลือเวลาให้ลูกทำอะไรไปกวดวิชาต่อฮะแล้วคอร์สของม.4สอนของม.6คอร์สของม.6สอนของปี2คอร์สของเด็กม.1ก็สอนของม.3วิธีการเรียนเนี่ยมันคือเนื่องจากระบบมันเป็นระบบแพ้ค่าตอบไง
1: บ้านเรานะทั้ง
0: ที่ดร.พีก็จะงงว่าแล้วศูนย์คุณธรรมมาเกี่ยวอะไรด้วย
1: ครับ
0: เรากำลังสร้างสมเรากำลังสร้างสมคนที่ขึ้นมาไฟดีไม่ได้เป็นความเห็นแก่ตัว
1: คร
0: ับ เราต้องการให้บุคลิกถ้าสมมติว่ามันเป็นเหมือนสมัยเรานะเช่นพอมีห้องคิงควีนก็จริงเนี่ยแต่เรารู้ว่าเพื่อนเราบางคนเขาอ่อนเรารู้ว่าเรามีความเก่งในเรื่องนี้เราเอาความเก่งของเราไปแบ่งปันกับเขาเนี่ยใจเราก็มีความเอื้ออาทรเวลาเราเติบโตขึ้นมาอยู่ในสังคมเราก็กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมอันหนึ่งใช่ไหมก็คือว่าเราก็จะรู้จักในการแบ่งปันเราจะถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีการเกทับรับแหลกหมอมีคนไข้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนจุดๆๆอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์ที่จุดๆๆแต่เป็นโรงเรียนจุดๆๆฮะทีนี้ไอ้โรงเรียนจุดๆๆเนี่ยเป็นโรงเรียนดังนะฮะอยู่ในท็อป10ของประเทศเลยนะฮะแล้วเขาอยู่ห้องคิงแล้วตอนที่หมอเห็นเกรดของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้3จุดเกือบ7อ่ะ 3.7 อะไรประมาณนี
1: ้โอ้เยี่ยมนะฮะ
0: อยู่โรงเรียนขนาดนี้อยู่ระดับมัธยมรักษาเกรดไว้ได้ขนาดนี้เนี่ยหมอบอกกับน้องเขาว่าลูกหมอรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากเลยอ่ะเก่งมากเลยเขาหันมามองหน้าหมอครับบอกกับหมอว่าไงรู้ไหมนี่เป็นคำชื่นชมคำแรกในชีวิตของเขาเลยหมอก็ประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกลายเป็นคำชื่นชมคำแรกเขาบอกว่าในชีวิตไม่เคยได้รับคำชื่นชมและที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนสบประมาทว่าเขาโง่เลยเดือดซ้ำไปแล้วบอกเอ๊ะทำไมเขาไปว่าอย่างนั้นขนาดได้เกรดขนาดนี้รู้ไหมครับโรงเรียนจุดๆดังกล่าวเนี่ยเขากำลังทำโครงการหาช้างเผือกฮะว่าที่เขากำลังหาโครงการในลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาก็ไปอ่านเกรดต่อหน้าชั้นซึ่งอันนี้ผิดหลักจิตวิทยาละ
1: ประกาศทุกของทุกคนใ

0: ทุกคนรู้กันหมดเลยเนี่ยฮะ
1: ก็ทุกคนก็จะรู้ว่าเกรดของเพื่อนนี้ได้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: ปรากฏไอ้น้องคนนี้มันคือที่โลของห้องคิงครับ
0: ที่โลของห้องคิง 3.7 นะแม
1: ่เป็นเด็กผู้หญิงวาดรูปเก่งมากเพราะอันนี้แหละครับที่หมอเริ่มเห็นสัญญาณอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรากำลังหลงอะไรบางเรื่องบางราวหรือเปล่าแล้วถ้าเราสั่งสมประสบการณ์ของความเห็นแก่ตัว
0: ก่อน
1: หน้าทีแคสอ่ะมันมีการสอบแบบแกดแพดสมัยก่อนอ่ะนะแล้วใช้เกรดของเทอมแรกอ่ะนะสามารถยื่นมีเด็กคนหนึ่งอยู่ห้องคิงเลยนะแล้วสอบติดหมอทุกที่เลยแล้วเมื่อเขาสอบติดด้วยเทอมแรกแต่เนื่องจากเทอม2เขายังต้องเรียนไงเขาก็มาเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็เขาติดหมอแล้วไง
0: ไม่จำเป็นต้องใส่ใจก็ได
1: ้คุณครูให้งานกลุ่มเข้ามาเสร็จเขากลายเป็นตัวถ่วงที่สุดของกลุ่ม เพื่อนทำงานเกือบไม่ทัน
0: ครับ
1: หัวหน้ากลุ่มพยายามชี้แจงกับคุณครูว่าตัวถ่วงที่สุดก็คือเพื่อนคนไหนเนี่ยคุณครูไม่ฟังครับ
0: เพราะอะไร
1: คุณครูบอกว่าเด็กคนนี้เขาสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเพราะไปคว้าเหรียญโอลิมปิก
0: แต่การทำดีไอ้การทำคุณอุปการให้โรงเรียนแต่มันก็คนละเรื่องกับการทำงานกลุ่มนี่ฮะ
1: นี่ไงครับดร.พีที่หมอกำลังเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมครั้งหนึ่งที่หมอสะท้อนความคิดความรู้สึกออกไปว่าเออหรือตัวห้องคิงห้องควีนห้องคิปเต็ดเนี่ยมันคือองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์อันหนึ่งที่เราสร้างข้ออ้างว่ามันต้องเป็นไปตามสมรรถนะเด็กก็จะได้ไล่กันทันไม่รู้สึกด้อยแต่เรากำลังฝึกลูกของเราให้กลายไปเป็นหุ่นยนต์เดินได้ครับไม่มีชีวิตจิตใจ
0: กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วย
1: กลายเป็นคนที่บกพร่องทางเขาเรียกว่าวิชาชีวิตอ่อนเรื่องของคุณธรรมเพราะเขาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของคุณธรรมอยู่แล้วก็คงไม่มุ่งเน้นหรอกเพราะมันต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันต้องเกทับรับแฝงก็ลองดร.พีนี่ดีนะมีลูกคนเดียวอ่ะถ้ามีสองคนขึ้นมาเนี่ยนะหมอจะถามขึ้นมาว่าสมมติคนหนึ่งเนี่ยเรียนสอบติดโรงเรียนสาธิตจุด
0: ๆๆ
1: และไอ้น้องอีกคนหนึ่งมันได้โรงเรียนวัดแล้วลองพาไปในที่สาธารณะดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคนโตอยู่ที่ไหนเหรอโรงเรียนสาธิตหัวใจนี่พองโตฮะคนเล็กอยู่ที่ไหนฮะโรงเรียนวัดห่อเหี้ยอันนี้ขนาดพ่อแม่นะไม่นับที่ลูกเองคนโดยเฉพาะคนเล็กจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือการสังคมบนความเหลื่อมล้ำที่หมอกำลังสะท้อนในกระบวนการนี้ว่าหมอไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เรามาติดประกาศเชิดชูยกย่องกับการเรียนเก่งเกรดหมอท้าทายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาแม้แต่ปริญญาการที่รับปริญญาบัตรและใช้คำว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้ววัดกันที่เกรดอย่างเดียวถ้าจะให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเอาเกรดด้วยก็ได้แต่ต้องไปดูพอร์ตโฟลิโอว่าถ้าพอร์ตโฟลิโอมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพราะนี่คือจิตสำนึกสาธารณะไงนี่ไงคือจิตอาสาไงนี่แหละคือจิตสำนึกสาธารณะไงเรากำลังจะสร้างคุณภาพพลเมืองขึ้นมาให้เขากลายเป็นคนที่เติบใหญ่แล้วไม่กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหม
0: แล้วก็ไม่สร้างปัญหาสังคม
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็แสดงว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อต้องมีพอร์ตโฟลิโอถ้าไม่มีพอร์ตโฟลิโอของการทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้เกียรตินิยมเหมือนกันแต่จะลดลงไปอยู่ระดับ2แม้ว่าได้ 4.00
0: ก็ตาม
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บนะค่านิยมใหม่ของพ่อแม่จะเปลี่ยนทันทีแต่ก่อนนะค่านิยมเดี๋ยวนี้นะค่านิยมมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าลูกไม่ต้องไปอยากไปทำเลยกิจกรรมมันไม่มีผลต่อเกรดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานอาชีพอะไรเลยลูกเต็มที่ไปเลยให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ 4.00 แต่ด็อกเตอร์เยอะครับที่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยคือเราก็ไม่ได้อยากได้แบบนั้นเนาะแบบประเภทที่สารพัดปริญญาเต็มไปหมดเลยนะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะว่ากลายเป็นมีความเป็นอัตตาสูงมากตัวตนของตัวเองสูงมากแบ่งปันใครไม่ได้เก็บเข้าตัวเองหมดเราถ้าเราได้คุณภาพพลเมืองในลักษณะนี้ลองนึกดูและยิ่งถ้าเป็นครีมโอลิมปิกในระดับประเทศอ่ะเราลองนึกสภาพดู
0: แล้วเขามาให้นะในสิ่งที่เทคนิคที่เขา
1: แล้วมันจะไปต่อกันยังไงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอ่ะ
0: นี่มันกลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่เกิดจากการเปรียบเทียบแบ่งชนชั้นว่าใครเก่งใครไม่เก่ง แต่จริงๆแล้วถ้ามองมุมกลับเหมือนที่คุณหมอพยายามชี้เห็นจะเห็นเลยว่าคนเก่งอ่ะดีมีไม่เป็นไรแต่ต้องแทรกให้เขามีความเพื่ออยากจะสอนด้วย
1: หัวใจสำคัญที่สุดคือเราต้องพัฒนาลูกให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยแล้วใส่ความเก่งเข้าไปเพราะถ้าเรามีคุณภาพพลเมืองที่ดีและเป็นคนเก่งเนี่ยนะสุดยอดแล้วเราอันนี้ขอทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญของการสร้างคนดีเก่งและกล้าถ้าสามอันนี้มาด้วยกันนะความกล้าคือภาวะผู้นำ
0: เก่งและกล้า
1: เราจะได้คุณภาพพลเมืองที่สุดยอดถูกไหมก็เอาความดีขึ้นก่อนความดีนี่ถือเป็นฐานเลยนะฐานเลยที่สำคัญพัฒนาได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะ
0: ครับ
1: เราสามารถฝึกวินัยเราสามารถฝึกให้เขามีความรับผิดชอบเราสามารถฝึกให้เขารู้จักความพอเพียงเราสามารถฝึกให้เขามีจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน
0: ครับ
1: เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กบริบาลเลยนะ
0: ถ้าอยากรู้เรื่องพวกนี้ทางศูนย์เองมีสื่อมีอะไรที่สามารถให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่อยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงถ้าเราจะเริ่มต้นจากดีก่อนแล้วไปเก่งแล้วค่อยกล้าทำยังไงดีครับคุณหม
1: อจริงๆในถ้าถามว่าทรัพยากรที่ศูนย์มีเองเนี่ยก็สามารถเข้าได้ที่แอปพลิเคชันของ Moral Touch
0: ครับ
1: หรือว่าเข้าที่เว็บไซต์ก็ได้อันนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดอยู่แล้วเราเนื่องจากเราไม่ได้ทำเฉพาะแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวทำกับองค์กรเราทำกับผู้ใหญ่ด้วย
0: ครับ
1: ท่านก็อย่าไปตกใจนะครับว่าเข้ามาเสร็จมันมีเรื่ององค์กรคุณธรรมด้วยมันมีเรื่องของภาครัฐภาคธุรกิจภาควิสาหกิจคือภารกิจของศูนย์คุณธรรมอ่ะคือทำทุกอายุ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เพียงแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวเราทำทุกอายุเลยแต่ประเด็นที่หมออาจจะมีความถนัดมากเป็นพิเศษก็คือทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวเพราะความที่เป็นหมอเด็ก
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็เติบโตมากับสายเส้นทางนี้เราก็จะมีตัวอย่างที่ให้เห็นประเด็นต่างๆเหล่านี้เยอะซึ่งพวกนี้เองก็อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันของ Moral Touch ด้วยแต่วิธีคิดง่ายๆที่หมออยากจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนิดนึงให้เห็นเป็นประโยชน์เลยก็คือว่า เราฝึกอย่างไรแม้กระทั่งสมมติถ้าเป็นเด็กประถมวัยอนุบาล
0: ครับ
1: ฝึกได้เหรอเรื่องของคุณธรรม
0: นั่นแหละครับมันจะแลดูครับเราจะสอนเขามุมไหนเขาจะรู้ไหมเขาจะเข้าใจ
1: ให้เขาท่องดีไหมดร.พีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาที10 อย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาใช่ไหม
0: เขาท่องจำแต่เขาไม่อาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันจะไปรีเลทกับชีวิตเขายังไง
1: ทั้งนั้นเอาใหม
0: ่
1: สิ่งที่หมอคิดก็คือว่าแล้วได้ลงมือทำแล้วด้วยนะแล้วทำแล้วเห็นมรรคเห็นผลแล้วด้วยว่าเด็กเปลี่ยนจริงก็คือว่าเช่นพ่อแม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วก่อนที่จะเดินเข้าห้องเนี่ยมันจะมีฐานเป็นตาข่ายแล้วเด็กจะต้องก้าวข้ามสำหรับเด็กอนุบาลเขาสามารถก้าวข้ามตาข่ายนี้ได้ชิวๆไม่ได้ยากเพราะมันอยู่ในแนวราบมันไม่ได้แนวดิ่งอะไรไม่บาดเจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นแต่นึกถึงบริบาลฮะที่เขาเพิ่งฝึกหัดเดินแล้วก็เพิ่งฝึกหัดอายุสักประมาณ2ขวบอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ใช่ไหมปรากฏว่าตอนที่พี่คนหนึ่งเดินก้าวข้ามฐานแห่งความยากลำบากนี้ไปได้คนพี่นะ
0: ครับ
1: น้องซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพิ่งเดินมาถึงก็เลยตะโกนเรียกพี่มาช่วยหนูด้วยปรากฏว่าพี่หันกลับมามองเราก็วัดใจเด็กว่าคนพี่จะถอยกลับมาช่วยไหมปรากฏว่าถอยมาจริงคือพี่ถอยกลับมาเหมือนไอ้ความยากลำบากผ่านไปแล้วนะแต่กลับเข้ามาในความยากลำบากรอบนี้ยากลำบากเพิ่มขึ้นอีกคืออะไรรู้ไหม
0: เขาต้องมาช่วย
1: จูงมือน้องข้ามไปและตอนที่จูงมือน้องข้ามไปจนในที่สุดน้องข้ามสำเร็จน้องสุขใจไหม
0: แน่นอนครับ
1: และน้องมีความรู้สึกประทับใจพี่คนนี้ไหม
0: ใช่คร
1: ับ และพี่คนนี้ได้เป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันไหม
0: ใจฟูฮะได้ช่วยน้อง
1: เราให้เขาขอบคุณลองนึกสภาพดูว่าถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้คุณธรรมเกิดไหม
0: เกิดด้วยอัตโนมัติ
1: แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาที10 อย่างด้วยกันใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั้นใช่ไหม
0: เองเนี่ย
1: มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำแต่มันเกิดขึ้นจากการเจอปัญหาโลกประสาทแล้วเราวัดใจเด็กเหมือนเปรียบเทียบอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสัปดาห์ก่อนหน้านี้ให้เด็กวาดรูปบนโต๊ะวาดได้คล่องมากเลยปรากฏว่าสัปดาห์ถัดไปคุณครูขึงลวดเลยฮะแล้วเอากระดาษลอยบนอากาศด ดร.พีว่ามันยากขึ้นไหม
0: ว่ายากมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วนะ
1: มันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วมันต้องมันขยับไปขยับมานี่นับไม่นับไอ้ที่ลมพัดอาจจะปลิวด้วยนะ
0: ครับ

0: ว่าปฏิกิริยาของเด็กคืออะไรฮะ
1: อาจจะบางคนอาจจะลังเลไม่อยากทำไปเลยหรือไม่ก
0: ็ลังเลอ้าวลังเลบางคนก็อาจจะพยายามลงมือทำ
1: ใช่ครับ
0: บางคนก
1: ็
0: ลงไปดิ้นนรวาส
1: ไม่พอใจแล้ว
0: ไม่พอใจคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้หน้าที่ครูอะไรคือควบคุมอารมณ์เราเห็นอะไรรู้ไหมเพื่อนอีกคนหนึ่งมาปลอบคนที่ลงไปดิ้นนรวาส
1: เพื่อนที่ร้องไห้อย
0: ู่เอามาเดี๋ยวไปกันความงดงามของคุณธรรมมันเกิดตรงไหนรู้ไหมความงดงามมันเกิดขึ้นคือเพื่อนคนที่ทำได้เขาก็มาช่วยเพื่อนคนที่เขาทำไม่สำเร็จจนในที่สุดภารกิจก็สำเร็จเราไม่ได้สนใจผลของงานแต่เราสนใจความเอื้ออาทรตรงนี
1: ้ในกระบวนการ
0: คำถามคือคุณธรรมเกิดตรงนี้ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมเกิดขึ้นบนท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคซึ่งปัจจุบันนี้หมอแทบจะบอกได้เลยว่าห้องคิงควีน
1: ครับ
0: แจ็คหรือจะมากิฟเต็ดไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกดิจิทัลแบบไหนก็ไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกโรงเรียนบางแห่งเขาเคยบอกหมอเลยด้วยซ้ำไปว่าถ้า20ปีไม่ได้เปลี่ยนระบบเลยเดินเข้าไปในห้องคิงห้องควีนคำถามแรกที่หมออยากรู้เหมือนกันก็คือว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขามีวิชาชีวิตไหมอ่ะแล้วเด็กเหล่านี้เขารู้เท่าทันไม่โดนล่อลวงเด็กเหล่านี้เขารู้จักในการน้ำใจแบ่งปันไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถฝึกลูกตรงนี้ได้หมอขอยกมือท่านเลยว่าท่านสุดยอดของความเป็นผู้ปกครองเพราะเราอยากประเทศเราอยากได้คนดีที่เก่ง
1: ใช่ครับ
0: คนดีที่เก่งแต่ย้ำว่าต้องเป็นคนดีนะ
1: ดีก่อนนะ
0: แล้วก็เก่งแล้วยิ่งถ้ามีภาวะผู้นำใช้คำสามคำถามหมอก็ได้นะ
1: ครับ
0: เช่นสามคำถามหมอในชั้นเรียนอนุบาลลูกๆภารกิจที่ทำไปแล้วเนี่ยสมมติไปปั้นดินน้ำมันอะไรเสร็จเรียบร้อยทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคำถามไม่ได้ยากเลยลูกๆ รู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจพอละโอเคเรามาคุยกันซิว่าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรแล้วผลงานนี้จะเอาไปให้ใครเอาไปมอบให้ใครเปเปอร์มาเช่ที่แบบเจ๋งที่สุดเนี่ยลูกจะไปให้ใครหรือเราให้เด็กคิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน้ำใจแบ่งปันจะเกิดขึ้นซะตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาล
1: ครับ
0: เวลาเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นสู่ชั้นประถมต่อให้ขึ้นไปอยู่ในห้องต่อไปข้างหน้าถึงแม้จะมีห้องคิงควีนกิฟเต็ดก็จะไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวก็จะกลับมาฝึกลูกทั้งหลายเพื่อนของเขาเองคำถามของหมอคือในเมื่ออยู่รู้ว่าโรงเรียนเดียวกันแล้วฉะไหนเลยเนี่ยเราจะไม่คิดแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นประเด็นอะไรที่พ่อแม่จะเสี่ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวล่ะแล้วหมอให้กำลังใจพ่อแม่ที่ยากจนนะ
1: คร
0: อบครัวที่ยากจนที่อยากจะอยู่ในสภาวะยากลำบากหมอพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องท้าทายโดยยอมรับนะครับว่าสังคมปัจจุบันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอาจจะเป็นเรื่องท้าทายค่อนข้างเยอะแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราดำรงไว้ซึ่งความดีเนี่ยแต่พลังอึดทึดสู้เด็กที่หมอเคยเป็นประธานคัดเลือกแม่สู้ชีวิตนะตลอดเกือบ10ปีทั่วประเทศนะครับแม่สู้ชีวิตเนี่ยส่งสัญญาณอันหนึ่งที่ชัดเจนให้กับครอบครัวไทยว่าการที่นำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันขีดเส้นใต้อันนี้ให้ดีๆนะนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันเราพบว่าลูกทุกคนมีพลังอึดทึดสู้หมดเลยครับมีพลังความแกร่งแล้วกลายเป็นภาวะผู้นำคิดและตัดสินใจอยู่บนเหตุและผลมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเขาได้ดีมากจึงให้กำลังใจกับครอบครัวที่ยากจนด้วยว่าท่านอยู่ในสภาวะยากลำบากท่านอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ท่านรู้ไหมว่าแบบฝึกหัดชีวิตที่ท่านนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยนั้นเนี่ยท่านกำลังฝึกสิ่งที่คนรวยเขาไม่มี
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาร่วมเสวนาแล้วก็ให้ไอเดียดีๆหลายอย่างสำหรับผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานหลายท่านนะครับก็ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับเราจะมีประเด็นดีๆมาคุยกันอีกนะครับติดตามกันได้ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องในงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทางกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรม

เทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: จอแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าบ้าจังก้าโอ้ป้าเบรนจังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
2: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลี้ยงปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
2: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหม

0: ก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
0: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปา

0: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
1: ปาปาตังก้านาตาโอปป้าเวลานี้กาก้า
0: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
1: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
0: เห็นหรือยังล่ะวะถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
1: ยากสิอยากอยาก
0: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
1: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
0: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
2: พวกเจ้าผ่านด่านกามุพทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศีลพัตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
3: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
4: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
1: เย้เย้เย้เย้ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
4: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
3: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
4: ฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
5: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
4: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได
6: ้ฮ
4: ะ
6: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
3: ้เอาละนะ
7: ย้าย
3: ศิลาพังประตูเข้าไปเลย
4: ฮ้ยฮะเจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
4: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปาตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
4: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
0: เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
4: เฮ้ย
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
8: อย่าเข้ามานะ
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
4: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
4: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
4: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
9: เกิดอะไรขึ้นนะ
3: เอ๊ะ
5: อะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
10: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
11: ว้าย
12: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: าอาสานี่ภาษาประจำเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้ด้วยจิตอาสาจิตใจของเขาครับ
1: ถ้ามีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งนาน

0: คนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราเอามาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้ออกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องนัดทุกวันพุธเราไปแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
1: อยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ได้ทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
2: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งดีทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆหรือรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นที่จะเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
5: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่นะที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราแล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขนะครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปว่าเขามาว่าเราไม่เขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้

0: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
1: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
2: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ยดูโน่นสิ
3: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะตะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
3: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
3: อ
4: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
3: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
3: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
3: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
3: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
3: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องไปนำสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: สิน
3: ไม่เป็น
1: ไรนำสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปี้บัดทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตก

0: หนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
1: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
2: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
1: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
4: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
3: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
4: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
3: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
3: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
1: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
3: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสาร มีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
4: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
1: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
3: คุณพ่อขับระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
3: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
1: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
6: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
1: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
1: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
4: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่ความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้

จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: คำว่ามารายูลิฟวิ่งแปลว่าห้องรับแขกของบ้านมารายูเรารู้สึกว่าพวกเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะฮะเราอยากจะเป็นห้องรับแขกที่แบบเวลาใครมาที่นี่เราก็ต้อนรับในวิธีของเราคำว่ามารายูคนจะไปเข้าใจว่ามันคืออิสลามแต่เรากำลังจะสื่อสารว่ามันไม่ใช่มันคือแผ่นดินมันคือพื้นที่พวกนี้ครับเริ่มต้นก็จะเริ่มมีคนที่ทำงานด้านอื่นอย่างเช่นช่างภาพกราฟิกดีไซเนอร์ที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันด้วยครับเราอยากจะเผยแพร่คนที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะมา
1: เชิดชูเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ความสำคัญกับเขา
0: เป็นจุดเริ่มต้นของเรา
2: ด้วยความที่เราได้อาคารหลังนี้ด้วยนะมันทำให้เราคิดฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันที่เราอยากจะทำกิจกรรมกับสังคมแล้วก็รวมคนครีเอทีฟเข้ามาในกลุ่ม
0: เอามันอย่างสถานที่เนี้ยเราต้องการให้มันเป็นสเปซที่แบบทุกคนสามารถมามีกิจกรรมร่วมกันได้ครับมันอย่างของอาจารย์เดะกลุ่มที่มาจัดเทสเอ็กซ์ใช่ไหมฮะมันก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับผมว่าจริงๆตัวกิจกรรมที่เข้ามามากกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองแล้วเราเป็นสถานที่เป็นสเปซมากกว่าเราเนี่ยไปจัดกิจกรรมที่คิวเซ่ครับความเข้าใจของคนปัจจุบันมาใช้คิวเซ่คือสัญลักษณ์ของความรุนแรงไปแล้วแต่เราอยากจะแบบสื่อสารใหม่ว่าแต่ก่อนเขาเคยอยู่กันแบบอบอุ่นแต่ละบ้านรู้จักกันอย่างเงี้ยขนมต่างๆที่อยู่ในคิวเซ่มันเยอะมากเนี่ยครับเราอยากจะให้ตรงนั้นอ่ะมันแสดงให้คนภายนอกได้เห็นซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยที่มาขายมีโซนนิทรรศการโซนเสวนาพวกเนี้ยครับเป้าที่เราวางแต่แรกก็คืองานเนี้ยก็ต้องชุมชนเป็นหลักอยู่แล้วเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่งานแรกแล้วก็ไอ้กิจกรรมเปิดบ้านในกรมันกลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ากิจกรรมเราไม่เกี่ยวกับศาสนาจะมีการเดินชมย่าน
3: เจ้าของบ้านเองฮะที่เข้าไปเยี่ยมชมแกก็เหมือนเราจะที่ว่าเคยเงียบเหงาแล้วปิดบ้านมานานนี่เหมือนอะไรคือได้เปิดบ้านต้อนรับ
0: แต่เราก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันเปลี่ยนไปนะฮะเราแค่ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีกำแพงอะไรบางอย่างที่มันบล็อกกันอยู่ครับ
1: สิ่งที่เป็นมารีวิ่งเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ให้เมืองหรือให้กลุ่มให้อะไรเนี่ยได้ผลออกมาคือบวกถ้ามันเกิดกลุ่มอีกกลุ่มหลายๆกลุ่มขึ้นมาในแบบนี้ผมก็แฮปปี้นะมันก็ถือว่าแบบเขาก็ดูเราเป็นเคสสตัดดี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไปเกิดที่นราธิวาสเกิดที่ยะลาก็ดีนะมันทำให้เกิดพลังบวกมากขึ้นเรื่อยๆครับมันได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดตั้งแต่แรกเลยล่ะ
0: ความฝันคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีแบบน้องๆหรืออะไรที่แบบสนใจกลุ่มที่มาทำงานนี้สามารถขับเคลื่อนต่อในการทำประโยชน์ให้กับสังคมในพื้นที่ได้มันเริ่มจากใจก่อนนะครับว่าแบบคุณอยากจะทำจริงหรือเปล่าเนี้ยเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากทำจริงไงครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับพบกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิ

0: 4นะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับให้กับเด็กๆทุกคนนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรไปดูกันเลยครับเอาละครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเด็กๆทำไมครับมาลองดูกันเลยเอ๊ะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะมีคนบอกว่าการนับจำนวนเห็นตัวเลขบอก1ถึง5มีการคาดเดาใช่ไหมครับบางคนก็ทำไมครับอาจจะอ่านได้บางคนก็อาจจะยังอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกับคุณครูแม็กเลยนะครับเอาละครับเด็กๆอ่านตามครูแม็กนะการเปรียบเทียบ
1: การเปร
0: ีย
1: บเทียบ
0: จำนวน
1: จำนวน
0: 1ถึง5และ0
1: 1ถ
0: ึ
1: ง5
0: และ0
1: 1ถ
0: ึ
1: ง5และ
0: 0เอาละครับเด็กๆครับเกี่ยวกับในเรื่องของจำนวนแต่วันนี้เราจะใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบเอาละครับเปรียบเทียบทีนี้คุณครูแม็กมีคำถามครับว่าเด็กๆพอจะทำไมครับทราบไหมเอ่ยว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่ทำให้เราทราบจำนวนได้ว่ามีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนใดเราจะใช้วิธีการใดล่ะครับ
1: การน
0: ับอันดับแรกต้องใช้การนับนับจำนวนใช่ไหมครับมงคลนับจำนวนได้แล้วต้องทำไงต่อนะเปรียบอะไรนะ
1: เปร
0: ีย
1: บเทียบ
0: ต้องใช้การเปรียบเทียบถึงจะบอกได้ว่าจำนวนไหนมีค่ามากกว่าหรือจำนวนไหนมีค่าน้อยกว่าเอาละครับสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้เด็กๆเรียนรู้วันนี้แล้วจะได้ความรู้อะไรบ้างก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน1ถึง5และ0นะครับไม่ยากเลยนะครับนั้นวันนี้เรียนรู้แล้วต้องเปรียบเทียบได้นะครับแต่ทำไมครับก่อนที่จะเริ่มเรียนคุณครูแม็กขอทบทวนข้อตกลงในการเรียนของเราหน่อยสองตาต้องทำไมนะสองตาดูสองหูสมองมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงนะครับในการเรียนของเราหน่อยเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางพร้อมไหมเอ่ยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้แล้วเรามาทำไมครับทบทวนข้อตกลงไปพร้อมกันเลยนะ1 2 3 2ตาดู2หูสมองมีไม่เข้าใจให้กลับบ้านเรียนรู้อย่างเอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องมาทบทวนที่ความรู้เดิมก่อนนะครับนั้นความรู้เดิมของเราจะมาทบทวนจำนวนนับ1ถึง5และ0เอาละครับเดี๋ยววันนี้คุณครูแม็กมีตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับจะให้เด็กๆทำไมครับลองช่วยนับจำนวนหน่อยว่าเพื่อนๆแต่ละกลุ่มเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะครับกลุ่มสาธิตขอสักหนึ่งกลุ่มว่ากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีมีจำนวนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่อ้าวขอเชิญกลุ่มไหนดีนะกลุ่มไหนตั้งใจเรียนวันนี้เดี๋ยวดูก่อนกลุ่มอ้าวขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยครับอ้าวลุกมาเลยด้านหน้าเลยครับอ้าวลุกมาเลยครับทุกคนเลยทุกคนเลยลุกมาเลยครับเอาละครับอ้าวยืนเรียงนิดหนึ่งนะครับโอ้โหเพื่อนๆกลุ่มที่1มีจำนวนเท่าไหร่ครับมีกี่คนนะ
1: 6
0: ตอนนี้หน้าห้องมีกี่คนเอ่ยนับหน่อย
1: 1 2 3 4 5
0: สุดท้ายเสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: คนความรู้เดิมที่เราเรียนไปถ้าแยกตามทำไมครับตามเพศมีเด็กผู้หญิงกี่คนนะขอสลับที่ให้ชัดเจนนิดนึงสลับที
1: ่
0: มีผู้หญิงกี่คนนะมีผู้หญิง2คนผู้ชายจากทั้งหมด5คนเรียนไปแล้วใช่ไหมครับส่วนรวมกับส่วนอะไรนะส่วนย่อย เอาละครับทั้ง5คนนี้คำถามมีอยู่ว่าจำนวนเด็กผู้หญิงกับจำนวนเด็กผู้ชายใครมีมากกว่ากัน
1: ผ
0: ู้
1: ชาย
0: เอ๊ะทำไมผู้ชายถึงมีมากกว่า
1: ผู้ชายมี3
0: ผู้ชายมี3คนผู้หญิงมีเท่าไหร่
1: 2
0: เอาละครับ

0: เทียบได้อยู่แล้วนั้นบอกได้เลยว่าเพื่อนกลุ่มที่1มี5คนมีผู้ชายกี่คนนะ3คนผู้หญิง2คนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงเป็นไงกับผู้ชายนะ
1: มากกว่า
0: หรือน้อยกว่าผู้หญิง
1: น้อยกว่า
0: ผู้ชายมากกว่าไปแล้วนะครับเยี่ยมมาอ้าวเข้าที่ได้นะครับเอาเลยครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมรู้จักไม่เอ่ยอะไรเอ่ยลูกปิงปองคุณครูแม็กมีลูกปิงปองเท่าไหร่นะโอ้โหเหมือนมายากลเลยใช่ไหมเสกขึ้นมาปิงมีลูกปิงปองเท่าไหร่ครับ3ลูกถ้าแยกตามสีโอ้โหเหมือนส่วนรวมส่วนย่อยที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปสีส้มมีเท่าไหร่นะ
1: 2
0: สีส้ม2สีขาวแล้วครับ
1: 1
0: คุณครูแม็กมีลูกปิงปองสีอะไรมากที่สุด
1: 2
0: สีอะไรครับโอ้โหสีส้มใช่ไหมครับแล้วสีอะไรน้อยนะดังนั้นเห็นไหมครับเด็กๆครับจากลูกปิงปอง3ลูกคุณครูแม็กแบ่งตามสีแล้วเอามาเปรียบเทียบจำนวนกันสีส้มมี2ลูกสีขาวมี1ลูกคุณครูแม็กมีลูกปิงปองสีส้มมากกว่าเห็นไหมครับดูจากจำนวนชัดเจนเลยนะครับสีขาวเป็นยังไงกับสีส้มทันทีเลยสีขาวเป็นไงนะกับสีส้ม
1: น
0: ้อยกว่าทันทีเลยเยี่ยมมากเลยนะครับนั้นอยู่ที่ว่าเราเปรียบเทียบสิ่งของสิ่งใดก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันเลยนะครับในเรื่องของการทำไมครับทบทวนเกี่ยวกับจำนวนนับนะครับเป็นอย่างไรลองมาดูซิเป็นอะไรนะเป็นภาพอะไรเนี่ยท้องฟ้าท้องฟ้าก็ต้องมีอะไรอ่ะโอ้มีนกนะครับมีนกอันนี้เป็นนกฮูกใช่ไหมครับมีนกกี่ตัวนะครับเนี่ยช่วยนับหน่อยโอ้โหไม่ได้ยินเลยเพื่อนๆปลายทางเราฟังอยู่นับพร้อมกันเลยขออีกครั้งนึงเยี่ยมมากนะครับนก1ตัวงั้นเราก็ใช้เลขอะไรครับเขียนแทนแสดงจำนวนใช้เลข1เขียนแทนแสดงจำนวนได้นั่นเองนะครับไปต่อไปต่อปิ๊งมีนกกี่ตัวแล้วคราวนี้นับหน่อยนับหน่อย
1: 1
0: 2อีกครั้งนึง
1: 1 2
0: เอาละครับนก2ตัวนะครับเราก็ใช้เลขอะไรล่ะครับลูกเลข2ฮินดูบางคนบอกได้ด้วยเป็นเลข2ฮินดูอาราบิกเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าตั้งใจเรียนนะครับนอกจาก2ฮินดูอาราบิกใช้2ไทยได้ไหม
1: ใช
0: ้ได้นะครับเอาละครับเขียนแทนแสดงจำนวนนกกี่ตัวครับลูกใช้นิ้วได้ไหมแสดงจำนวนเหมือนกันนะครับใช้นิ้วก็ได้ไปต่อครับรวดเร็วเลยปิ๊งปิ๊งมีนกกี่ตัวนะเอ้านับหน่อยนับหน่อยโอ้ไม่ได้ยินอีกแล้วเยี่ยมมากนะครับเสียงสุดท้ายลงที่3แสดงว่ามีนกทั้งหมดกี่ตัวนะ3ตัวก็ใช้เลข3เขียนแทนแสดงจำนวนได้เช่นเดียวกันนะครับไปต่อปิ๊งปิ๊งกี่ตัวนะเด็กๆเริ่มนับเก่งขึ้นใช่ไหมครับอาจจะมองปุ๊บตอบปั๊บทันทีได้เลยนะครับหรือใครที่ยังทำไมครับนับไม่คล่องนะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถค่อยๆนับแล้วก็ฟังที่เสียงสุดท้ายนะครับนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4เสียงสุดท้ายลงที่4แสดงว่ามีนกทั้งหมด4ตัวก็ใช้เลขอะไรครับ4ฮินดูอาราบิกนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนได้4ไทยได้ไหม4ไทยก็ได้เยี่ยมมากเก่งมากเก่งมากนะครับแสดงว่าตั้งใจเรียนกันนะครับเอาละครับดูซิต่อไปคิดว่ามีกี่ตัวมีกี่ตัวเรียนไปแล้ว1 2 3 4 5คุณครูแม็กเรียงลำดับมาให้เลยนะครับอ้าวนับหน่อยไม่เชื่อเผื่อโดนหลอกเผื่อโดนหลอก1 2
1: 3
0: 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีนกทั้งหมดกี่ตัวครับ5ตัวเห็นไหมครับเราก็สามารถใช้เลข5ฮินดูอาราบิกนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนหรืออะไรนะครับเลข5ไทยก็สามารถใช้เขียนแทนแสดงจำนวนได้เช่นเดียวกันนะครับ

0: แล้วครับนกทั้งหมด5ตัวบินกลับรังไป1ตัวเหลือเท่าไหร่นะบินไปอีกบินไปอีกบินไปอีกบินไปหมดแล้วมีนกอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่มีนกอยู่เลยแสดงว่ามีนกกี่ตัวนะกี่ตัวนะ0ตัวนะครับนี่ก็เป็นเลข0ฮินดูถ้าเป็นเลข0ไทยก็จะทำไมนะกลมๆหน่อยนะครับนี่คือเลข0ฮินดูอาหรับิกอันนี้ก็สามารถใช้เขียนแทนแสดงจำนวนนกนั่นเองยากไหมครับไม่ยากอันนี้ทบทวนความรู้เดิมไปให้นะครับเอาแล้วครับคราวนี้นะครับเข้าสู่เนื้อหาของเราแล้วต้องทำไมครับใช้2หูตั้งใจฟังและเกี่ยวกับในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับจำนวนที่เป็นยังไงเนี่ยเท่ากันเอาเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับการเปรียบเทียบ
1: การเปร
0: ีย
1: บเทียบ
0: จำนวนที่เท่ากัน
1: จำนวนที
0: ่
1: เท่าก
0: ัน ดังนั้นนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจำนวนเท่ากันนะครับเราก็ทำไมครับโอ้โหมีภาพมาให้นักเรียนสังเกตจากภาพมีแมวกับอะไรนะ
1: ล
0: ูกบอลเด็กๆคิดว่าจากภาพนี้แมวกับลูกบอลมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดมันมีอะไรนะมีอะไรนะมีเพื่อนกลุ่มที่1บอกว่าใช้การนับมีแมวกี่ตัวนะครับ
1: 2
0: นับเลย1 2ลูกบอลล่ะ1 2ดังนั้นเขาบอกแล้วว่าจำนวนเนี่ยไม่ขึ้นกับขนาดชนิดหรือรูปร่างเราดูที่จำนวนมีแมว2ตัวอ๋อมีลูกบอลเท่าไหร่นะครับ
1: 2
0: คราวนี้นะครับเรายังมีวิธีการเปรียบเทียบนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบแบบ1ต่อ1นะครับโดยการจับคู่เด็กๆดูนะถ้าจับคู่แบบนี้อ๋อลูกบอล1ลูกคู่กับแมว1ตัวลูกบอล1ลูกคู่กับแมว1ตัวเท่ากันไหมครับ
1: เท่า
0: ไหมอ๋อจับคู่พอดีกันเลยจับคู่พอดีกันแสดงว่าจำนวนลูกบอลกับจำนวนแมวเป็นอย่างไรครับ
1: เท่าก
0: ันใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้บางคนใช้การนับดูในเรื่องของจำนวนได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะทำไมครับใช้การเปรียบเทียบแบบนี้ก็ได้นะครับมีลูกศรให้ดูชัดเจนเลยนะครับลูกบอล1ลูกแมว1ตัวลูกบอล1ลูกแมว1ตัวสรุปได้ทันทีเลยจากภาพมีจำนวนเป็นไงครับเท่าไหมต้องจับคู่แล้วพอดีกันเห็นไหมครับพอดีกันเป๊ะเลยเป๊ะไหมครับเป๊ะเลยก็เป็นไงครับจำนวนเท่าไม่เท่า
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันอ้าวอ่านตามเท่ากัน
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน หน้าตาการเขียนแบบนี้นะครับอ่านว่าเท่ากันทอเอาเทาไม่เอกเท่ากออะนอกันเท่ากันยากไหมครับไม่ยากลองไปดูต่ออุ้ยมีอะไรครับเนี่ย
1: เอ้าม
0: ีเด็กนักเรียนกับอะไรนะกับโต๊ะแล้วก็เก้าอี้คราวนี้ให้สังเกตจากภาพสังเกตจากภาพคิดว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม
1: ่
0: เฮ้ยตอบทันทีเลยเหรอนักเรียนมีกี่คนนะเอานับหน่อย1
1: 2
0: 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมด
1: 5
0: คนโต๊ะมีกี่ชุดนะเอานับหน่อย1
1: 2 3
0: 4 5มี5ชุดแสดงว่าพอดีกับเด็กๆทุกคนไหมครับ
1: พอด
0: ีพอดีกับเด็กๆ5คนเลยนะครับนั้นอาจจะใช้การโยงเส้นจับคู่ได้ไหมครับได้นะครับโยงเส้นเขาเรียกว่าโยงเส้นจับคู่แบบ1ต่อ1เห็นไหมครับเด็ก1คนเก้าอี้กับโต๊ะเรียน1ชุดเด็ก1คนเก้าอี้กับโต๊ะเรียน1ชุดเด็ก1คนเก้าอี้กับชุดโต๊ะเรียน1ชุดพอดีกันไหมครับจับคู่แล้วพอดีไหมเอ่ยพอดีเป๊ะเลยอย่างนี้จำนวนทำไมครับของระหว่างเด็กกับจำนวน โต๊ะเรียนกับเก้าอี้

0: ที่เท่ากันไหมครับเท่ากันอ้าวเด็กๆอ่านตามเท่ากัน
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันคำนี้นะครับอ่านว่าเท่ากันนั้นถ้าจับคู่พอดีกันทำไมครับสองจำนวนนี้ก็จะมีจำนวนที่เท่ากันนั่นเองนะครับเอาละครับยากไหมเนี่ยคิดว่ายากไหมไม่ยากเมื่อสักครู่นี้เท่ากันไปแล้วคราวนี้เป็นไงบ้าง
1: ไม่เท่าก
0: ันโอ้โหคราวนี้เดาได้ทันทีเลยนะครับอ้าวอ่านตามการเปรียบเทียบ
1: การเปร
0: ีย
1: บเทียบ
0: จำนวนที่ไม่เท่ากัน
1: จำนวนที
0: ่
1: ไม
0: ่
1: เท่าก
0: ัน คราวนี้ไม่เท่ากันบ้างลองเดาซิจะเป็นอย่างไรครับจับคู่แล้วจะพอดีกันไหม
1: ไม่พอด
0: ีเมื่อสักครู่นี้จับคู่แล้วพอดีกันคือเท่ากันถ้าไม่เท่ากันลองมาดูที่ภาพครับให้สังเกตจากภาพมีจำนวนเท่ากันหรือไม่ระหว่างเจ้าปลากับเจ้าแมวเท่าไหมเอ่ย
1: ปลา
0: ปลามี2ตัวนับ1 2อ๋อมี2ตัวแมวมี1นั้นถ้ายงเส้นจับคู่ปุ๊บจะเห็นได้ว่าเอ๊ะจับคู่พอดีไหมเนี่ยแมวตัวนี้คู่กับปลาตัวนี้แต่เจ้าปลาตัวนี้มีคู่ไหมครับ
1: ไม
0: ่มีแสดงว่าจับคู่แล้วไม่พอดีกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไงครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันเด็กๆอ่านตามครับไม่เท่ากันอีกครั้งหนึ่งไม่
1: เท่าก
0: ัน ไม่เท่ากันเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับนั้นถ้าจับคู่แล้วไม่พอดีกันแบบนี้เขาเรียกว่าทำไมครับไม่เท่ากันภาพนี้ล่ะภาพนี้ล่ะ
1: ร่มม
0: ี
1: สองอันแต่ว่าเด็กจ
0: ะ
1: เตร
0: ีย
1: มม
0: ีสามร่มมีโอ้โหมองภาพปุ๊บตอบปั๊บทันทีเลยร่มหนึ่งคันนักเรียนหนึ่งคนร่มหนึ่งคันนักเรียนหนึ่งคนเอ้าแล้วนักเรียนคนนี้ล่ะมีไหมครับเห็นไหมครับแบบนี้จับคู่แล้วพอดีกันไหมครับไม่พอดีกันนะครับก็จะบอกได้ว่าเมื่อจับคู่ได้ไม่พอดีนะครับก็จะแสดงว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเห็นไหมครับระหว่างล่มกับนักเรียนเนี่ยมีจำนวนเป็นอย่างไรครับ
1: ไม
0: ่
1: เท่าก
0: ันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับยากไหมครับเด็กๆปลายทางทันไหมเอ่ยนะครับดังนั้นตอนนี้เราเรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเห็นไหมครับของสิ่งของสองกลุ่มนั้นเมื่อจับคู่กันแล้วถ้าพอดีกันถึงจะทำไมนะถ้าพอดีกันถึงจะเท่ากันแต่ถ้าไม่พอดีกันจะทำไมครับจำนวนก็จะไม่เท่ากันนะครับเอาละครับไม่ยากนะครับคราวนี้เรามาดูโต๊ะกับทำไมครับเก้าอี้ดูบ้างนะครับจับคู่แล้วเป็นไงเนี่ย
1: ไม่เ
0: ท่ากันเท่าไหมจับแล้วจับคู่แล้วพอดีกันไหมไม่พอดีกันแสดงว่าเก้าอี้เป็นไงกับโต๊ะครับเนี่ยเท่าหรือไม่เท่า
1: เท
0: ่ากันหรือไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันนะครับคราวนี้ครับเด็กๆครับเพิ่มเติมดังนั้นเมื่อจับคู่แล้วไม่พอดีกันแสดงว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีจำนวนที่ไม่เท่ากันเด็กๆจะต้องบอกได้ต่อไปอีกนะครับดังนั้นเด็กๆดูดีๆนะครับเมื่อจับคู่แล้วไม่พอดีกันกลุ่มที่จับคู่แล้วมีของเหลืออยู่ดูจากกลุ่มที่จับคู่แล้วมีของเหลืออยู่อะไรเหลืออยู่ล่ะครับ
1: เก้าอ
0: ี้จะเห็นได้ว่ามีเก้าอี้เหลืออยู่ดังนั้นกลุ่มที่จับคู่แล้วมีของเหลืออยู่จะมีจำนวนมากกว่านะครับอีกครั้งนึงนะจับคู่กันแล้วกลุ่มไหนที่มีสิ่งของเหลืออยู่ดังนั้นกลุ่มนั้นจะมีจำนวนที่มากกว่าอันไหนมากกว่านะเห็นไหมครับจับคู่แล้วจับคู่เก้าอี้กับโต๊ะเหลืออะไรอยู
1: ่
0: เหลือเก้าอี้โอ้แสดงว่าเหลือเก้าอี้ที่ยังไม่ได้มีคู่อยู่เลยก็ทำไมครับแสดงว่าจำนวนของเก้าอี้เนี่ยเป็นยังไงกับโต๊ะครับ
1: ม
0: ันไม่เท่ากันแล้วแต่เด็กๆต้องบอกต่อได้ว่าอะไรมากกว่าเก้าอี้เป็นไงกับโต๊ะนะมากกว่าหรือน้อยกว่
1: า
0: เก้าอี้ก็จะมากกว่าโต๊ะดังนั้นกลับกันเลยโต๊ะเป็นอย่างไรกับเก้าอี้ครับ
1: น้อยกว
0: ่
1: า
0: โต๊ะก็จะน้อยกว่าทันทีเลยนะครับดังนั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีจำนวนที่น้อยกว่าทันทีเลยทันไหมครับทันไหม ช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับงั้นใช้สองหูทำไมนะ

0: ตั้งใจฟังแล้วก็ใช้สมองทำไมนะครับคิดตามไปด้วยถ้าไม่เข้าใจให้ทำไมยกมือถามได้นะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเด็กๆครับช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งการเปรียบเทียบจำนวนเห็นไหมครับของสิ่งของ2กลุ่มกลุ่มแรกคืออะไรครับเก้าอี้กลุ่มที่2คือโต๊ะเก้าอี้มีกี่ตัวครับ3โต๊ะแล้วครับ1นั้นจับคู่พอดีกันไหมครับไม่พอดีกันจับคู่แล้วไม่พอดีกันเห็นไหมครับแสดงว่าสิ่งของทั้ง2กลุ่มเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันเด็กๆบอกได้แล้วตอนนี้เด็กๆเรียนเพิ่มเติมมาอีกเมื่อไม่เท่ากันเด็กๆต้องเปรียบเทียบไปต่อว่าเอ๊ะแล้วอะไรมากกว่าล่ะอะไรน้อยกว่าดังนั้นจับคู่กันแล้วกลุ่มไหนที่มีสิ่งของเหลืออยู่เช่นเก้าอี้กับโต๊ะเห็นไหมครับจับคู่กันแล้วอะไรเหลืออยู่ล่ะเหลือเก้าอี้อยู่แสดงว่ากลุ่มนั้นทำไมครับมีจำนวนที่มากกว่าเก้าอี้ก็จะทำไมครับมากกว่าโต๊ะกลับกันโต๊ะเป็นอย่างไรกับเก้าอี้เปรียบเทียบแล้วจำนวนโต๊ะน้อยกว่าเก้าอี้ทันไหมครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับนั้นอันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเอาเลยครับนั้นเก้าอี้เห็นไหมครับอันนี้คุณแม่ก็เปรียบเทียบข้างบนกับข้างล่างเก้าอี้ก็มากกว่าโต๊ะทันทีเลยแบบนี้นะครับคำนี้นะคำนี้อ่านว่าอะไรนะมอากอมากกอวอากวาไม่เอกกว่าเด็กๆอ่านตามมากกว่าม
1: ากกว
0: ่ามากกว่ามีมากกว่าแล้วก็ต้องมีทำไมครับน้อยอะไรนะน้อยกว่านะครับมีมากกว่ากับน้อยกว่านะวันนี้4คำที่เรียนไปเท่ากันไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันก็ต้องเปรียบเทียบให้ได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับกลุ่มใดมากกว่ากลุ่มใดกลุ่มใดน้อยกว่ากลุ่มใดนะครับไปต่อครับจากภาพอะไรนะ
1: แตงโม
0: กับ
1: ส้ม
0: แตงโมมีเท่าไหร่อ่ะนับหน่อยนับหน่อย1
1: 2
0: ส้มเหรอครับ1 2 4
1: 5
0: เสียงสุดท้ายลงที่5นะครับ1 2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีส้มทั้งหมด5ผลนะครับเปรียบเทียบเลยปิงปิงจับคู่แล้วพอดีกันไหม
1: ไม่พอด
0: ีจับคู่แล้วไม่พอดีกันแสดงว่าจำนวนของแตงโมกับส้มเท่ากันไหมครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันพอไม่เท่ากันต้องเปรียบเทียบต่อไปแล้วแตงโมเป็นอย่างไรกับส้มล่ะครับ
1: น้อยกว่า
0: แตงโมเป็นอย่างไรล่ะครับ
1: น้อยกว่า
0: แตงโมก็จะน้อยกว่าส้มเห็นไหมครับเพราะว่าส้มเป็นไงจับคู่แล้วทำไมครับมีสิ่งของเหลืออยู่เห็นไหมครับส้มก็จะมีจำนวนที่มากกว่าแตงโมยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นเมื่อจับคู่ได้ไม่พอดีกันแสดงว่าทั้งสองกลุ่มมีจำนวนที่ไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันเปรียบเทียบต่อถ้าสมมุติมันเท่ากันต้องเปรียบเทียบต่อไหมครับไม่ต้องเพราะว่ามันทำไมอะเท่ากันแต่พอไม่เท่ากันนี่แหละเด็กๆต้องเปรียบเทียบต่อว่ากลุ่มใดทำไมครับจับคู่แล้วมีของเหลืออยู่กลุ่มนั้นก็จะมีจำนวนที่มากกว่าดังนั้นอีกกลุ่มนึงก็จะน้อยกว่าทันทีเลยเห็นไหมครับถ้าคุณแม็กชี้เลยแตงโมเป็นอย่างไรกับส้มนะแตงโมเป็นอย่างไรกับส้มแตงโมเป็นอย่างไรกับส้ม
1: น้อยกว่า
0: ต้องทำไมครับน้อยกว่าอ้าวเด็กๆอ่านตามน้อยกว่า
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่า
1: น้อยกว่า
0: ดังนั้นคำนี้นะครับขึ้นอยู่ว่าเด็กๆจะเปรียบเทียบอะไรกับอะไรเช่นนี้เด็กๆเปรียบเทียบแตงโมกับอะไรครับ
1: ส
0: ้มแต่ถ้ากลับกันส้มเป็นอย่างไรกับแตงโมนะจำนวนส้ม
1: เยอะกว่า
0: เราจะไม่ใช้คำว่าเยอะกว่าเราใช้คำว่าอะไรนะน้อยกว่ากับอะไรนะมากกว่าคำที่เรียนไปนะครับส้มก็มากกว่าแตงโมทันทีเลยนะครับอันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับไปต่อสังเกตจากภาพว่าเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่าคราวนี้ครูแม็กเพิ่มเติมไปเลยนะครับให้เด็กๆทำไมครับสังเกตจากภาพเลยชุดจานกับอะไรนะครับ
1: แอปเปิ้ล
0: เป็นอย่างไรเนี่ยเป็นไงครับ

0: คู่หน่อยจับคู่หน่อยปึ๊บปึ๊บพอดีไหมครับ
1: พอด
0: ีกันไหมเอ่ยจับคู่แล้วพอดีกันไหมครับจับคู่แล้วพอดีกันเห็นไหมครับก็แสดงว่าทำไมครับจำนวนเป็นไงครับจำนวนเท่ากันอ้าวเด็กๆอ่านตามเท่ากัน
1: เท่าก
0: ันเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือจำนวนที่เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบแบบ1ต่อ1โดยการจับคู่นะครับไปต่อเป็นรูปอะไรกับอะไรนะอ้าวไม้บรรทัดกับ
1: ด
0: ินสอเอาละครับบางคนอาจจะนับเปรียบเทียบเห็นไหมครับนับจำนวนแล้วมาเปรียบเทียบจำนวนเนี่ยอาจจะใช้เวลาถ้าจับคู่โยงเส้นเลยง่ายๆเอ๊จับคู่พอดีกันไหมครับจับคู่แล้วไม่พอดีกันเมื่อสังเกตจากภาพเห็นไหมครับว่าเราก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ดินสอจับคู่แล้วยังทำไมครับมีเหลืออยู่เลยแสดงว่าดินสอเป็นไงกับไม้บรรทัดไม่เท่ากันแต่ต้องบอกเพิ่มเติมเอ๊ะดินสอเป็นไงกับไม้บรรทัดนะเมื่อไม่เท่ากันแล้วดินสอมากกว่าอะไรครับไม้บรรทัดนะครับงั้นเราเปรียบเทียบระหว่างดินสอกับไม้บรรทัดเห็นไหมครับเมื่อยงเส้นจับคู่แล้วนะครับแบบ1ต่อ1ก็จะเห็นได้ว่าดินสอมากกว่าไม้บรรทัดเด็กๆอ่านตามมากกว่าม
1: ากกว
0: ่าเยี่ยมมากนะครับไปต่อที่อะไรครับ
1: ป
0: ู
1: ก
0: ับ
1: ปลา
0: ปูกับปลานีโมนะครับปูกับปลานีโมอ้าวปูกับปลาจับคู่หน่อยจับคู่หน่อยปิ้งปิ้งปิ้งพอดีไหมครับ
1: ไม
0: ่พอดีกันเอาละเอ๊ะปูเป็นอย่างไรกับปลานะปูเป็นอย่างไรกับปลาปูเป็นยังไงกับปลาเอ่ยเมื่อจับคู่กันแบบ1ต่อ1ปูทำไมครับ
1: น
0: ้อยกว่าปลาทันทีเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าจับคู่แล้วปลายังมีจำนวนที่ทำไมครับเหลืออยู่ที่ยังไม่มีคู่เลยนะครับนั้นจำนวนแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างปูกับปลาก็จะทำไมครับปูน้อยกว่าปลาทันทีเลยนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับอันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนั่นเองนะครับไปต่อนะไหนใครเข้าใจแล้วยกมือคุณแม็กไปต่อเลยนะครับลูกเอาละครับคราวนี้เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบเอาละมีสิ่งของ2กลุ่มชัดเจนมีแก้วน้ำกับขวดน้ำมีแก้วกี่ใบแล้วครับลูกมีแก้วกี่ใบนะมีแก้วกี่ใบทุกครั้งที่เด็กๆเปรียบเทียบเด็กๆเปรียบเทียบจากรูปภาพคราวนี้คุณครูแม็กจะแปลงและจากรูปภาพเอ๊ะแก้ว5ใบเราใช้อะไรเขียนแทนนะเลขอะไรนะเลขอะไรนะ
1: เลขฮินดูอา
0: ระบิกเลขฮินดูอาระบิกก็ได้เลขอะไรครับ
1: เลข
0: นับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีแก้วทั้งหมด5ใบถ้าจะมาเขียนแก้วก็ใช้เวลาใช่ไหมครับครูแม็กเขียนเลขอะไรเลยครับเลข5เขียนแทนแสดงจำนวนแก้วกี่ครับ
1: 5
0: ใบมาที่ขวดน้ำบ้างมีกี่ขวดครับ1 1เห็นไหมครับนับก็คือ1นั้นก็ใช้เลขอะไรครับ1เขียนแทนแสดงจำนวนคราวนี้แหละเราจะทำไมครับนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับเลข5ตัวนี้เป็นตัวแทนของอะไรครับแก้วน้ำเห็นไหมครับจำนวนกี่ใบล่ะครับ5ใบ1ตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของอะไรครับขวดน้ำจำนวนกี่ขวดครับ1ขวดนั้นเอ๊ะเปรียบเทียบกันหรือทำไมครับเด็กๆโยงเส้นจับคู่ก็ได้เนี่ยจับคู่แล้วพอดีกันไหมครับพอดีไหมถ้าคุณแม็กโยงเส้นจับคู่ปุ๊บเอ้ายังเหลือแก้วอีกพอดีกันไหมครับแบบนี้แสดงว่าจำนวน5กับ1เท่ากันหรือไม่เท่ากันครับดังนั้นก็สรุปได้เลยว่าทำไมครับ5ไม่เท่ากับ1เอแล้ว5เป็นอย่างไรกับ1ล่ะ5 มากกว่า1เอแล้ว1เป็นอย่างไรกับ5ล่ะครับ1ก็ทำไมครับหรือ1น้อยกว่า5นั่นเองยากไหมครับแบบนี้ยากไหมครับโอ้ย1ถึง5และ0ง่ายๆในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวไปต่อนะไปดูต่อไปเป็นรูปอะไรนะ ล้วยกับโอ้โหเด็กๆดูออกไหมครับเป็นมังคุดยิ้มแฉ่งเลยทั้งกล้วยทั้งมังคุดนะครับเป็นสไตล์การ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับอ้าวมีกล้วยกี่ลูกละครับมีกล้วย2ลูกก็เขียนแทนแสดงจำนวนเลย1 2อ่ะเห็นไหมครับเสียงสุดท้ายลงที่2เนาะก็ใช้เลขอะไรครับเลข2เขียนแทนแสดงจำนวนมังคุด1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีมังคุดกี่ผลครับมี5ผลเอาละเปรียบเทียบเลยมองปุ๊บตอบปั๊บ2เป็นไงครับเท่ากับ5มั้ยเท่ามั้ยอ่ะคราวนี้ครูแม็กจะเขียนให้ดูนะครับ2ก็จะทำไมครับ2ก็จะก่อนอื่นเท่าหรือไม่เท่า2ไม่เท่าอะไรครับ2ไม่อะไรนะลูก
1: ไม
0: ่
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ มอไอไม่ไม่อีกไม่ทอเอาเทาไม่อีก2ไม่เท่ากับกออะบอกับอะไรครับ2ไม่เท่ากับ5แบบนี้ไปต่อเอ๊แล้ว2เป็นอย่างไรกับ5ล่ะครับ2เป็นอย่างไรกับ5น้อยกว่าน้อยน้อยนอหนูนออยอน้อยไม้โทน้อยกอวออากว่าไม้เอกกว่าน้อยกว่า2น้อยกว่าอะไรล่ะครับน้อยกว่า5อันนี้นะครับแบบนี้หรือ5เป็นไง
1: เยอะกว่า
0: เอ๊ะเราไม่ใช้คำว่าเยอะเราใช้คำว่าม
1: ากกว
0: ่านะครับเราใช้คำว่าม
1: ากกว่า
0: เป็นภาษาพูดเนาะมากมอากอมากกอวออากว่าไม่เอกกว่า5มากกว่าอะไรนะมากกว่า2อันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะเด็กๆก็ทำไมสามารถที่จะเขียนเปรียบเทียบแล้วก็ทำไมครับแสดงจำนวนได้นั่นเองนะครับไปต่ออะไรกับอะไรนะ
1: ดอกไม
0: ้กับโอ้โหแจกันดอกไม้กี่ดอกเนี่ย1 2 34นะครับแจกันล่ะแจกันล่ะมองปุ๊บตอบปั๊บเลยเป็นไงเนี่ย4กับ4เป็นไงครับ
1: เท่าก
0: ั
1: น
0: 4กับ4ก็
1: เท่าก ัน
0: เท่ากันมีจำนวนที่เท่ากันต้องเปรียบเทียบต่อมั้ยพอเท่ากันแล้วต้องเปรียบเทียบต่อมั้ยว่าเอ๊ะอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่ามั้ยต้องมั้ยครับ
1: ไม
0: ่ต้องเพราะว่า4เป็นไงครับเดี๋ยวเด็กๆลองมาดูนะครับครูแม็กก็จะเขียนให้ดู4เป็นอย่างไรนะ4ทอเอาเทาไม้เอกเท่ากออะบอกับเท่ากับอะไรนะ4เท่ากับ4ยากไหมครับยากไหมบางคนบอกว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเด็กๆต้องทำไงครับลงมือเขียนนะครับก็อาจจะยังเขียนไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถสอบถามนะครับกับคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้หากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไมครับฝึกกันและนะครับที่แบบฝึกหัด 1.7 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.7 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาเลยครับเด็กๆครับหยิบแบบฝึกหัดของคุณครูแม็กขึ้นมาแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองนะครับเปิดไปหน้าเจ้าปลากับเจ้าอะไรครับเจ้าปลากับเจ้าอะไรนะเจ้าปลากับเจ้าปูหน้า30อุ๊ยใครจะรู้จักมั้ยเนี่ย30มีเลขอะไรกับเลขอะไรเลข3กับเลข

0อุ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเรียนไปแล้วนะครับอ่ะค่อยๆเปิดอ่ะเดี๋ยวเดินดูเดินดูนะครับเปิดได้ไหมครับต่อจากครั้งที่แล้วต่อจากครั้งที่แล้วเนาะเจอเจอไหมคะเลยค่ะต่อนี่อ่ะไปนั่นช่วยดูหน่อยเพื่อนข้างๆคนไหนยังเปิดไม่ได้ช่วยเปิดหน่อยนะครับนั่นมีไหมครับฝั่งนู้นมีใครยังเปิดไม่ได้ไหมเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากช่วยเหลือเพื่อนนะครับมีน้ำใจอ่ะไปดูต่อเด็กๆครับพร้อมไหมใช้สองหูทำไมนะใช้สองหูฟังเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กพร้อมกับทำไมครับใช้นิ้ววิเศษปิ๊งๆตัวเองเนี่ยชี้ไปที่คำชี้แจงของตัวเองนะครับเดี๋ยวครูแม็กใช้ปากกาชี้ให้ดูนะครับอ่านตามเขียนเครื่องหมายถูกเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้รูปที่มีจำนวนเท่ากันคราวนี้หน้าที่เด็กๆต้องทำไมครับเปรียบเทียบและโดยการทำไมครับขีดเส้นเห็นไหมครับดูตัวอย่างนะเขาขีดเส้นเปรียบเทียบเมื่อเท่ากันแล้วให้ทำไมครับใส่เครื่องหมายอะไรนะติ๊กถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหรือในช่องว่างนะครับแต่เด็กๆจะต้องทำไมครับค่อยๆเปรียบเทียบไหนใครเข้าใจแล้วเปรียบเทียบเฉพาะจำนวนที่ทำไมครับเท่ากันถ้าไม่เท่ากันต้องเขียนอะไรลงไปไหมไม่ต้องแต่เด็กๆจะต้องโยงเส้นเปรียบเทียบทุกข้อเลยนะครับข้อไหนที่เท่ากันให้เด็กใส่เครื่องหมายถูกลงไปทำเครื่องหมายถูกได้ไหมครับดูตัวอย่างได้ที่คำชี้แจงเครื่องหมายถูกติ๊กถูกลงไปถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับเด็กปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อไหนไม่เท่าทำไมครับอย่าลืมนะอย่าลืมทำไมครับโยงเส้นให้กับคุณครูแม็กหน่อยนะเยี่ยมมากเลยข้อไหนที่โยงเส้นจับคู่เท่ากันนะครับแสดงว่าจำนวนเป็นไงเท่ากันเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันเยี่ยมมากเด็กๆครับดูนะโยงเส้นปึ๊บเอ้ยเท่ากันไหมเนี่ยเท่าไหมต้องติ๊กเครื่องหมายไหมครับไม่ต้องเฉลยเลยนะเท่าไหมเนี่ยโต๊ะกับเก้าอี้เท่าไหมครับเท่ากันก็เขียนเครื่องหมายอะไรครับติ๊กถูกลงไปแบบนี้แมวกับกระต่ายล่ะเท่าไหมนะเท่าไหมนะเอ้าจับคู่พอดีกันเลยแสดงว่าเท่ากันติ๊กถูกนกเป็นไงครับกับนกยูงจับคู่ปุ๊บเอ้าฟามิงโกเหลืออีกหนึ่งตัวนี่แสดงว่าเท่าไหมครับต้องทำไมครับใส่เครื่องหมายอะไรไหมต้องไหมครับลุกเลยครับลุกไหนใครทันแล้วทันไหมครับเด็กปลายทางนะครับคนไหนที่ทำไมครับยังไม่ถูกต้องสามารถดูคำตอบนี้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องนะครับไปต่อเลยนะครับต่อไปเด็กๆอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับหน้าต่อไปนะเขียนเครื่องหมายกากบาทเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้รูปที่มีจำนวนไม่เท่ากันเอาละครับเด็กๆก็ทำไมครับเช่นเดิมโยงเส้นทำไมครับเปรียบเทียบเลยอ๋อถ้าไม่เท่ากันให้ใส่เครื่องหมายอะไรครับกาเลยนะกากบาทลงในช่องว่างแบบตัวอย่างเลยยากไหมครับไม่ยากใครเข้าใจแล้วลงมือโยงเส้นเลยถ้าจับคู่

0: ทำไมครับโยงเส้นจับคู่แล้วพอดีกันต้องทำเครื่องหมายอะไรไหมครับไม่ต้องนะครับสำหรับหน้านี้นะสำหรับหน้าที่31นะครับใช้เฉพาะเครื่องหมายกากบาทข้อที่ทำไมครับไม่เท่ากันโอ้โหกลุ่มนี้ไวมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไหนขอเดินดูหน่อยโยงเส้นจับคู่ได้ลูกโยงเส้นอุ้ยนี่เยี่ยมมากเลยฟินิกซ์เยี่ยมอันนี้กากบาทที่ทำไมครับไม่เท่ากันถ้าเท่ากันทำไมครับหลับหน้านี้นะทำเครื่องหมายกากบาทครับผมเยี่ยมมากเลยอันนี้แสดงว่าตั้งใจฟังเยี่ยมไหนดูหน่อยไหนครับ
1: ที่มันเท่าก
0: ัน
1: อ๋อ
0: เท่ากันอ่ะเฉพาะหน้านี้ใส่เฉพาะเครื่องหมายอะไรนะ
1: ติ
0: ๊กกากบาทอ้าวลองมาดูพร้อมกันพร้อมกันผิดไหมไม่ผิดไม่เป็นไรนะครับโยงเส้นปุ๊บจับคู่พอดีไหมครับ
1: พอด
0: ีจับคู่พอดีไหม
1: พอด
0: ีต้องใส่อะไรไหมครับ
1: ไม
0: ่ต้องใส่อันนี้โยงเส้นจับคู่เลยโยงเส้นจับคู่อ่ะขอแก้ไขนิดนึงโยงเส้นจับคู่ปุ๊บพอดีไหม
1: ไม
0: ่พอดีใส่เครื่องหมายอะไรครับ
1: กาก
0: บาททันทีเลยโยงเส้นจับคู่พอดีไหมพอดีกันต้องทำอะไรไหมครับไม่ต้องสำหรับหน้านี้นะอันนี้โยงเส้นปุ๊บพอดีกันไหมครับ
1: ไม่พอดี
0: แสดงว่าไม่เท่ากันให้ใส่เครื่องหมาย
1: กาก
0: บาทยักไหมครับเอาละครับใครที่ยังไม่ถูกต้องดูทำไมครับดูของคุณแม็กแล้วก็แก้ไขนะครับคำตอบให้ถูกต้องเลยนะครับเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อหน้าต่อไปเลยนะครับเอาละครับให้เวลาไปต่อได้หรือยังเอ่ยได้หรือยังครับได้แล้วนะครับไปต่อเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับมีข้อ3กับข้อ4อ้าวไล่ไปทีละข้ออ้าวอ่านคำที่แจงตามคุณครูแม็กเอาอ่านตามนะเลือกรูปที่มีจำนวน
1: มากกว
0: ่
1: าร
0: ูปทางซ้าย
1: แล้วเข
0: ีย
1: นกากบาทท
0: ับกอไก่ขอไข
1: ่
0: คอควายหรืององูดังนั้นให้เลือกทำไมครับเลือกรูปกอไก่ขอไข่คอควายหรืององูที่มีจำนวนเป็นอย่างไรครับมากกว่ารูปที่อยู่ทางซ้ายในกรอบสีอะไรครับสีแดงเห็นไหมครับในกรอบสีแดงในกรอบสีแดงมีนมกี่กล่องล่ะมีนมกี่กล่องมีกี่กล่องนะ3กล่องเอ๊ะกอไก่ขอไข่คอควายงองูอันไหนแล้วมีจำนวนมากกว่าขอไข่ที่มีกี่กล่องครับ
1: 4
0: กล่องเอาละคุณแบ็คไปเลยนะทำไปพร้อมกันเลยนะลูกไปต่อขวดน้ำทางซ้ายมีกี่ขวดครับทางซ้ายมีกี่ขวด4ขวดอันไหนมากกว่า4ล่ะลูกอะไรนะคอควายแบบนี้นะครับไปต่อแก้วน้ำมีเท่าไหร่นะฮะ2อันไหนมากกว่าล่ะครับเยี่ยมมากมี2คำตอบคือคอควายกับเพราะว่าที่มากกว่า2คือ3กับอะไรครับ3กับ4อย่าโดนหลอกนะครับมี2คำตอบข้อนี้ข้อที่4ให้เขียนเครื่องหมายกากบาททับจำนวนที่มีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ด้านซ้ายจำนวนคืออะไรครับจำนวนแรกคืออะไรนะ3อะไรมากกว่า3อ่ะ1มากกว่ามั้ย0ล่ะ5ล่ะครับกากบาททับแบบนี้2มากกว่า3มั้ยครับไม่

0: มากกว่าเอาไปต่อ3ไปแล้ว2เอ๊ะอะไรมากกว่า2นะอะไรนะ3กับ4หรือ4กับ3เอ๊ะแล้ว0มากกว่า2มั้ยเนี่ย1ล่ะครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้ยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากขออีกหน้านึงหน้าสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายแล้วเมื่อสักครู่นี้ทั้งหน้าเป็นไงครับมากกว่าคราวนี้เป็นไงบ้างน้อยกว่าบ้างเอ๊รูปไหนล่ะครับเด็กๆครับรูปไหนที่น้อยกว่าซ้ายมือขอค่ะโอ้เยี่ยมอ้าวลูกอมล่ะเอ๊อันไหนที่น้อยกว่า3นะกอไก่ถูกต้องแต่ยังไม่หมดมีอะไรอีก
1: คอควายอ้
0: าวคอควายถูกต้องแต่ยังไม่หมดจำนวนที่น้อยกว่าซ้ายมือขอไข่ด้วยเยี่ยมมากครับ2ก็น้อยกว่า3เห็นไหมครับแบบนี้สุดท้ายข้อนี้โอ้เขาบอกว่าถั่วเขียว1ถุงเอ๊ะอันไหนน้อยกว่านะ
1: ขอ
0: ไข่อันไหนน้อยกว่า
1: ขอไข่
0: ขอไข่ไม่มีเอ๊ะกอไก่ด้วยไหมนะมันแค่ทำไมครับต่างกันที่ขนาดแต่มันมีจำนวนเป็นไงครับเท่ากันตอนนี้เราดูที่จำนวนนะครับเด็กๆครับเห็นไหมครับมีที่1เท่ากันเลยข้อสุดท้ายข้อที่6กากบาททับจำนวนที่น้อยกว่าทางซ้ายมือจำนวนแรกคืออะไรครับ5เอ๊ะอะไรน้อยกว่า5ล่ะ4น้อยกว่ามั้ยน้อยกว่า2ล่ะ0ล่ะ3ล่ะเยี่ยมมากกาทุกจำนวนเลยเห็นไหมครับสุดท้ายและสุดท้ายจริงๆ4เอ๊ะอะไรน้อยกว่า4นะ1 3และ2 5ล่ะครับ5เป็นไง
1: เยอะกว่
0: า5มากกว่าเห็นไหมครับเราก็จะไม่กาเรากาเฉพาะที่น้อยกว่านะครับไหนใครเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เดี๋ยวคุณแม็กจะตรวจท้ายครับอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยนะครับใครเสร็จแล้วเอาไหมครับเก็บใส่ใต้โต๊ะให้ทำไมเอ่ยเรียบร้อยเอาละขออ้าวช่วยนับถอยหลังหน่อย10 7สี่
1: สามสองหนึ่ง
0: อ้าวปรบมือหน่อยเยี่ยมมากวันนี้นะครับหลายคนทำไมครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับเด็กๆที่ทำไมครับอาจจะมีเด็กบางคนที่อาจจะยังทำไม่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็ฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งให้กับคุณครูของนักเรียนนะครับส่วนเด็กๆปลายทางก็ทำไมครับสามารถนำส่งให้กับคุณครูของนักเรียนได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับสรุปความรู้ที่เราทำไมครับเรียนวันนี้กันหน่อยนะครับดังนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะการอะไรนะเปรียบอะไรนะการเปรียบเทียบดังนั้นจำนวน2จำนวนนะครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอาจจะทำไมครับเท่ากันหรือไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันเด็กๆจะต้องเปรียบเทียบให้ได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับอย่างใดดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะทำไมครับเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับนั้นอาจจะเป็นทำไมครับเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้เท่านั้นนั่นเองนั้นยากไหมครับสำหรับวันนี้เรื่องการเปรียบเทียบยากไหมเอ่ยก็ไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเด็กๆเปรียบเทียบวันนี้ได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนะครับ1ถึง5และ0เอาละครับฝากเด็กๆนะครับปลายทางนะครับเด็กต้นทางด้วยเช่นเดียวกันฝากกลับไปทบทวนนะครับนั้นความรู้วันนี้เราเรียนรู้กันไปแล้วถ้าเด็กๆไม่กลับไปทบทวนก็จะทำไมครับทิ้งไว้ที่โรงเรียนนั้นฝากกลับบ้านกลับไปทบทวนนะครับในเรื่องความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนในวันนี้เอาเลยครับสำหรับ เวลาของวิชาคณิตศาสตร์นะครับของคุณครูแม็กหมดลงอีกแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรมากที่สุดทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเกิดจากการวิจัยทดลองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
1: โครงการเปิ้นกับมาตัดเบนให้จ้าบ้านแล้วก็วางระบบน้ําให้จ้ะมันก็ดีขึ้นจ้ะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี่อย่างเฮาปลูกเผือกเนาะครั้งนึงเฮาปลูกได้อย่างเดียวไอ้กะแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาได้ปลูกพืชหมุนเวียนไอ้จ้ะมีรายได้เพิ่มขึ้นจ้ะ
0: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารและสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
2: ที่เปิ้นมาส่งเสริมในโครงการแล้วคนในรอบนอกก็ยังได้ความรู้ต่อเพิ่นสอนวิธีทำปุ๋ยมักไอ้เนาะเฮากับแปลงปุ๋ยมักลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านแถมดีขึ้นนักขนาดตั้งเพิ่นมาสอนนี่

0: ันที่3เมษายน2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าโครงการเกษตรวิทยาโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่โครงการอันกว้างใหญ่นั้นถูกแบ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอาชีพแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรอย่างครบวงจรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำนอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นวนเกษตรและธนาคารอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมสมุนไพรและอาหารจากธรรมชาติรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแต่เดิมด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการกว่า900ไร่เป็นป่าธรรมชาติกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ
1: ์หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: ศูนย์เกษตรวิทยาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและสถานที่อันเป็นพยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1กับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ค่ะเด็กๆคะมีใครกลับไปทบทวนกอไก่ถึงหอนกฮูกบ้างคะใครกลับไปฝึกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังบ้างเก่งมากๆเลยมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรวันนี้นะคะเด็กๆจะเรียนในเรื่องรูปแบบพยัญชนะไทย3ค่ะก่อนเริ่มเรียนในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะจะสามารถบอกวิธีการเขียนพยัญชนะได้2เขียนพยัญชนะไทยและออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเห็นประโยชน์ของการ

0: เขียนพยัญชนะไทยค่ะแน่นอนเลยว่าวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกอไก่ถึงฮอนฮูกนั่นก็คือพยัญชนะไทยนั่นเองค่ะเด็กๆก่อนเริ่มเรียนในวันนี้มีเกมสนุกๆมาให้เล่นด้วยอยากเล่นไหมคะ
1: อยาก
0: ใครอยากเล่นยกสองมือเอามือลงและเกมนี้นะคะลูกมีชื่อว่าพยัญชนะอะไรเอ่ยคุณครูจะมีรูปมาให้พวกเราช่วยกันตอบว่ารูปนี้น่าจะตรงกับพยัญชนะตัวใดใครคิดว่าทำได้ชู2นิ้วเอามือลงค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะพยัญชนะอะไรเอ่ยรูปแรกในวันนี
1: ้
0: อะไรคะลูก
1: วอลแหวน
0: ทำไมเด็กๆถึงคิดว่าเป็นวอลแหวน
1: เพราะว
0: ่
1: าม
0: ันเป็นรูปแหวนนั่นเองถูกหรือเปล่าเอ่ยใครคิดว่าวอลแหวนใครคิดว่าเป็นตัวอื่นคิดว่าไม่ใช่วอลแหวนเฉลยนะคะลูกตัวนี้จากรูปภาพนี้นะคะคือพยัญชนะตัวว
1: อลแหวน
0: วอลแหวนค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆคะวอลแหวนเราเริ่มเขียนจากตรงไหนเขียนจากหัวหรือหางก่อนคะ
1: ห
0: ัวก่อนขอนิ้ววิเศษของทุกคนขึ้นมาแล้วก็ม้วนหัวกลมๆตรงขึ้นไปแล้วโค้งเป็นหลังคาเลยได้ไหมเอ่ยพยัญชนะทุกตัวถ้ามีหัวเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอค่ะมาดูตัวต่อไปภาพต่อไปกันเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะทำไมถึงคิดว่าเป็นกอไก
1: ่
0: เพราะว่าเป็นรูปไก่ไก่ทำท่ายังไงเอ่ยโอ้โหมีไก่เต็มห้องแล้วตอนนี้มาดูซิว่าที่เด็กๆคิดเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะ1 2 3ตัวนี้ก็คือตัวกอไก่ค่ะเด็กๆคะแล้วกอไก่ไม่มีหัวแล้วเริ่มเขียนยังไงเอ่ยข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่ยเวลาเราเริ่มเขียนขอนิ้ววิเศษนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เริ่มเขียนยังไงเอ่ยข้างหน้าหรือข้างหลังลูก
1: ข
0: ้
1: างหน
0: ้
1: า
0: ข้างหน้าก่อนลองเริ่มค่ะ1 2 3ตรงขึ้นไปปากจิกนิดนึงโค้งแล้วก็ดิ่งตรงลงมาได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ยากไหมคะลูก
1: ไม่ยาก
0: ถ้าไม่ยากงั้นไปตัวต่อไปเลยดีไหมดีค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะตัวต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปนี้ก็คือรูป
1: ฮอนฮูก
0: โอ้โหรู้เลยเหรอคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นตัวอะไรลูก
2: ฮอนฮ
0: ูกโอ้โหตอบมาเสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะและตัวนี้ก็คือตัวทอถุงค่ะทอถุงคล้ายกับกอไก่เลยไหมลูกแต่ยังไงคะ
3: แต่ว่ามีหัว
0: หัวมันม้วนไปข้างหลังเห็นไหมหัวมันอยู่ข้างในเวลาเราเริ่มเขียนจากหัวก่อนขอนิ้ววิเศษของพวกเราขึ้นมาแล้วม้วนกลมๆลงขึ้นไปปากจิกนิดนึงโค้งแล้วดิ่งตรงลงมายากไหมคะไม่ยากเลยงั้นมาดูกันต่อไปเลยต่อไปคือรูป
1: ช.ช้าง
0: อะไรคะ
1: ช.ช้าง
0: พยัญชนะช.ช้างแน่ๆเลยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใครคิดว่าไม่ใช่ช.ช้างไม่มีเลยเหรอมาดูซิว่าตัวนี้น่าจะตรงกับพยัญชนะอะไรนะคะนั่นก็คือตัวช่อช้างค่ะเด็กๆคะช่อช้างเริ่มเขียนจากตรงไหนลูก
1: ห
0: ัวก่อนเสมอเลยขอนิ้ววิเศษขึ้นมานิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: มาเริ่มเขียนกันเลยเริ่มต้นตรงนี้ม้วนหัวกลมๆค่ะซ้อนหัวซ้อนขึ้นมาลูกแล้วขมวดนิดนึงลงไปตรงไปด้านข้าง ขึ้นมาแล้วก็ชนตรงข้างๆนี้แล้วก็เฉียงขึ้นเป็น

0: หางได้ไหมคะ
1: ได้
0: หญ้าคะชอช้างคล้ายกับตัวอะไรบ้าง
1: ขอไข่
0: ขอไข่เลยแต่ขอไข่มีหางตรงนี้ไหมไม่มีแล้วคล้ายกับตัวอะไรอีก
1: ซอโซ
0: ่ซอโซ่ซอโซ่มีหางแต่ซอโซ่หัวเป็นยังไงมีตรงนี้หัวเป็นอะไรด้วย
1: ห
0: ยักด้วยนิดหนึ่งแต่ชอช้างมีหยักหัวแตกไหมไม่มีเลย

0: าจะเป็นรูปอะไร
1: นกฮ
0: ูกนกฮูกเป็นยังไงเนี่ยตาโตเอาทำตาโตๆหน่อยเดี๋ยวพี่นกฮูกจะมา1 2 3ใช่นกฮูกหรือเปล่าใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เลยนั่นก็คือภาพนกฮูกตรงกับตัวหอนกฮูกหอนกฮูกเขียนอย่างไรเริ่มตรงไหนคะลูก
1: ห
0: ัวก่อนเสมอเอานิ้ววิเศษขึ้นมาแล้วก็เริ่มเขียนที่หัวเลยค่ะหมวนหัวกลมๆค่ะลงไปตรงไปด้านข้างตรงขึ้นมาแล้วโค้งหางเป็นยังไงคะลูกหมวนตวัดขึ้นมาด้วยยากไหมคะ
1: ยาก
0: แล้วหอนกฮูกคล้ายกับตัวอะไรบ้างออ่างแต่มันต่างกันยังไงเอ่ยอะไรนะคะออ่างจะไม่มีหางตวัดม้วนแบบนี้แต่หอนกฮูกหางเป็นยังไง
1: ม
0: ้วนตวัดขึ้นแบบนี้ด้วยต่อไปถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะทบทวนฝึกอ่านพยัญชนะไทยเพราะวันนี้ถ้าเด็กๆจำพยัญชนะไม่ได้เนี่ยเล่นเกมของคุณครูไม่ได้ด้วยเด็กๆฝึกอ่านได้ไหมกอไก่กอขอไข่ขอจำได้ไหมคะจริงหรือเปล่า
1: จริง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริ ง
0: ใครจำได้ขอหัวใจดวงเล็กๆเอามือลงค่ะมาดูกันเลยพยัญชนะในวันนี้ค่ะลูกให้คุณครูออกเสียงก่อนแล้วพวกเราออกเสียงตามได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะอะไรเพราะว่าพวกเราจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องตามเสียงที่คุณครูได้เปล่งออกไปแล้วใครทำได้ยกสองมือแล้วเอามือลงพร้อมไหมคะลูกพร้อมมองมาที่กอไก่เลยออกเสียงพร้อมกันค่ะกอไก่ก
1: อกอไก
0: ่กอขอไข่ขอ
1: ขอไข่ขอ
0: ขอขวดขอ
1: ขอขวดขอ
0: คอควายค
1: อคอควายคอ
0: คอคน
1: คอ
0: คอระฆังค
1: อง
0: องู
1: ง
0: อจอจานจ
1: อ
0: ฉอฉิ่งฉอ
1: ฉอฉิ่งฉอ
0: ชอ

0: ยอหญิงยอดอชะดาดอตอปะตะตอถอฐานถอทอมนโททอทอพุทเท่าทอนอเนนนอดอเด็กดอต่อเต่าต่อถอถุงถอทอทหารทอทอธงทอนอหนูนอบอใบไม้บอปอปลาปอขอพึ่ง
1: ขอ
0: ฝอฝาฝ
1: อ
0: พอผ่านพ
1: อ
0: ฟอฟันฟ
1: อ
0: พอสำเภาพ
1: อ
0: มอม้าม
1: อ
0: ยอยักษ์
1: ยอ
0: รอเรือรอ
1: รอเร
0: ือ
1: รอ
0: ลอลิง
1: ร
0: อวอแหวน
1: ว
0: อสอสาลา
1: ส
0: อสอฤษี
1: ส
0: อสอเสือ
1: สอ
0: หอหีบ
1: ห
0: อรอสุลาร ออ่าง
1: ออ
0: หอนกฮูก
1: หอ
0: ได้ไหมคะ

0: ไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยถ้าไม่ยากเลยมีคำถามค่ะคำถามก็คือพยัญชนะแต่ละตัวมีรูปภาพใดแทนพยัญชนะบ้างจำได้ไหมเนี่ยทั้ง44ตัวจำได้เลยเหรอคะแต่วันนี้นี่พยัญชนะแต่ละตัวมีรูปภาพใดแทนบ้างคุณครูมีรูปภาพมาด้วยมาดูรูปที่1กันเลยค่ะลูกรูปที่1นะคะรูปอะไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนค่ะอ่ะยกมือก่อนเลยหนูลุกขึ้นมาเลยเอ๊คุณครูจะให้นำปอปลาตัวนี้นะคะไปติดลงให้ตรงกับปอปลาตามที่เพื่อนๆบอกตัวไหนเอ่ยคือปอปลาเอาละค่ะมาเลยใช่หรือเปล่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยย้ายปอปลาออกมานิดนึงตรงนี้นะคะอยู่ข้างๆกันต่อไปค่ะลูกยากไหมคะไม่ยากเลยต่อไปรูปต่อไปไม่ให้ดูรูปนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะคนที่ยกมือก่อนออกมาเลยค่ะและรูปนี้นะคะเพื่อนๆ เห็นแล้วต้องเงียบไว้เลยนะคะครูอยากรู้ว่าเพื่อนจะตอบได้หรือเปล่ารูปนี้คือรูปโอ้โหเปล่งซะชัดเจนเลยเพื่อนรู้เลยว่าตัวอะไรตัวอะไรลูกเอตัวไหนเอ่ยลองติดให้คุณครูหน่อยตัวไหนคือตัวยอยักษ์ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไหมเอ่ยย้ายมาข้างๆนิดนึงใช่ยอยักษ์ปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆผ่านไปแล้ว2กลุ่มถูกต้องทั้ง2กลุ่มเลยต่อไปถึงเวลาของกลุ่มที่3ค่ะอ่ะหนูยกมือคนแรกค่ะลูกตัวนี้คือตัวหันหน้าออกมาหาเพื่อนๆหน่อยคือตัวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอ๊ะใช่หรือเปล่าสอเสืออยู่ไหนเอ่ยสอเสือใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากค่ะลูกต่อไป3ไปแล้วก็ถึงเวลาของกลุ่มที
1: ่
0: 4หนูยกมือคนแรกค่ะออกมาเลยตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยคะตัวนี้คือตัวนี่ค่ะ
1: ต
0: ั
1: วแม
0: ตัวอะไรลูก
1: มอม้า
0: ตัวนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามอม้าหนูหามอม้าให้คุณครูหน่อยลูกอยู่ไหนเอ่ยใช่ไหมคะเพื่อน
1: ๆใช
0: ่ใช่ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากและตัวสุดท้ายหรือเปล่ายังกลุ่มสุดท้ายเพื่อนยกมือก่อนออกมาเลยค่ะเอ๊ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรนะรูปอะไรนะยังไม่เห็นเลยเห็นแล้วหรอคะมาใกล้ๆคุณครูลูกและตัวนี้รูปนี้คือรูปนอหนูหานอหนูให้คุณครูหน่อยค่ะเอ๊นอหนูอยู่ไหนเอ่ยหูยเจอหรือเปล่านะใช่ไหมคะปรบมือให้ปันๆหน่อยค่ะและตัวสุดท้ายค่ะเราลองให้เพื่อนๆปลายทางตอบดีกว่านะคะเด็กๆปลายทางคะรูปนี้คือรูปอะไรคะและน่าจะตรงกับพยัญชนะอะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูหน่อยค่ะตัวอะไรคะฝอฝาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างบนหรือเปล่าอยู่ตรงไหนเอ่ยลงอีกหรือเปล่าเอ่ยลงมาอีกลงมาอีกไม่ใช่ลงมาอีก
1: ใช่
0: ใช่หรอตัวไหนเอ่ยตัวแรกเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ฝอฝาหรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะปรบมือหน่อยค่ะ

ก่งมากๆเลยและต่อไปค่ะลูกมาดูกันเลยต่อไปมีกิจกรรมสนุกๆด้วยวันนี้สนุกมากๆเลยเพราะพวกเราต้องทำเองทุกคนเลยกิจกรรมนี้นะคะมาดูของนักเรียนก่อนกิจกรรมนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยฟังคำชี้แจงเพราะจะมีกิจกรรมเรียงพยัญชนะไทยค่ะหลังจากเด็กๆได้เรียงพยัญชนะไทยเสร็จแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนพยัญชนะที่เรียงลำดับได้ถูกต้องลงในสมุดนะคะและคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูชี้แจงการทำกิจกรรมเรียงพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวให้ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนฝึกเขียนพยัญชนะไทยที่เรียงลำดับได้ถูกต้องแล้วลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะเด็กๆคะคุณครูบอกว่าจะมีการเรียงพยัญชนะไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนี่บัตรพยัญชนะมาแล้วค่ะแล้วทุกคนจะได้ทำกิจกรรมด้วยเพราะว่าคุณครูจะแจกคนละ1ใบก่อนนะคะได้ตัวอะไรกันบ้างเอ่ยถือไว้เลยเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะว่าเด็กๆเนี่ยได้ตัวอะไรกันบ้างได้ตัวอะไรกันบ้างเอ่ยพยัญชนะมาแล้วแบ่งกันนะช่วยกันดูนะคะช่วยกันดูนะคะลูกมาแล้วค่ะถึงเวลาของการเรียงพยัญชนะไทยเด็กๆคะใครได้บัตรพยัญชนะแล้วบ้างชูให้คุณครูดูหน่อยค่ะใครได้ฮอนกฮูกใครได้ฟอฟันใครได้ลอจุฬาใครได้ย่อยักษ์โอ้โหแล้วพยัญชนะที่พวกเราเรียงเนี่ยตัวแรกต้องเป็นตัวอะไรคะลูกกอไก่อยู่ไหนเอ่ยมาเลยค่ะเดินออกมาเลยลูกแค่กอไก่อย่างเดียวมาแล้วพยัญชนะตัวแรกนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถเรียงพยัญชนะได้เลยนะคะติดได้เลยค่ะมาแล้วไปนั่งได้เลยลูกเก่งมากกอไก่มาแล้วค่ะตัวต่อไปคือตัวอะไรคะขอไข่อยู่ไหนเอ่ยขอไข่อยู่ไหนเอ่ยมาแล้วขอไข่ตัวต่อไปไม่บอกแล้วนะตัวต่อไปตัวอะไรเอ่ยตัวต่อไปตัวอะไรเอ่ยออกมาเลยครูไม่บอกแล้วอะไรต่อไปอะไรต่อไปคะตอนนี้คุณครูขอเพิ่มความสนุกนะคะโดยการให้เราเนี่ยแข่งกับห้องที่อยู่ปลายทางเลยดูซิว่าใครจะเสร็จก่อนกันคอควายแล้วตัวอะไรต่อหน้าอยู่ไหนเอ่ยมาเลยค่ะไปได้ลูกตัวอะไรต่อเอ่ยคอระฆังมาแล้วตัวอะไรต่อเอ่ยมาแล้วงองูมาแล้วแล้วก็ตัวตอนนี้แถวที่หนึ่งนะคะครูขอเลื่อนขึ้นไปก่อนนะคะเด็กๆคะการที่เราเนี่ยจะเรียงลำดับได้ถูกต้องถ้าจำทีละตัวเนี่ยยากไหมคะยากใช่ไหมถ้าร้องเป็นเพลงจะง่ายกว่าไหมสมมุติว่าร้องจากกอไก่1 2 3กอเอ๋ยกอ

อะไรต่อชอชิงอยู่ไหนเอ่ยมาเลยค่ะด้วยความรวดเร็วค่ะตอนนี้ห้องปลายทางกำลังแข่งกับห้องต้นทางนะคะเอาเริ่มตรงนี้เลยลูกชอชิงตีดังแล้วก็ชอช้างไปไหนเอ่ยแล้วก็อะไรคะซอโซลามทีแล้วก็อะไรเอ่ยชออะไรเอ่ยไม่ชอกะเชอชอเชอชอเชอชอเชอคู่กันอยู่ไหนเอ่ยชอเชอมาเลยค่ะแล้วก็ตัวอะไรคะตัวอะไรคะซอโซ่ล่ามทีชอเชอคู่กันแล้วก็ยอหญิงโสภามาแล้วค่ะแล้วก็ดอชดาอยู่ไหนเอ่ยดอชดาสวมพันติดเลยลูกตัวอะไรต่อตอปตักอยู่ไหนเอ่ยตอปตักมาเลยด้วยความรวดเร็วตอปตักหุนหันแล้วก็ทอฐานไปไหนเอ่ยทอฐานหงายไหนลูกหงายไปหน่อยหงายหน่อยเจอหรือเปล่าทอฐานอยู่ไหนเอ่ยเด็กๆต้องช่วยกันเรียกนะคะช่วยกันเรียกสิว่าทอฐานแล้วอะไรต่อทอฐานเข้ามารองแล้วก็อะไรต่อคะทอมนโทอยู่ไหนไม่ใช่ทอนางมนโทนะลูกทอมนโททอมนโทอะไรนะหน้าขาวแล้วก็อะไรนะทอพุทธเท่าอยู่ไหนเอ่ยแล้วก็อะไรต่อนอนเนนจ๋าอยู่ไหนคะนอนเนนเอ๋นอนเนนอยู่ไหนเอ่ยเอ๋นอนเนนอยู่ไหนเอ่ยใครมีนอนเนนลุกขึ้นมาเลยค่ะเร็วๆๆๆ ดูซิว่ากลุ่มไหนจะหมดก่อนบัตรพยัญชนะจะหมดก่อนคะทอมนโทหน้าขาวทอพุทเท่าเดินย่องนอนเนนแล้วก็ดอเด็กอยู่ไหนเอ่ยดอเด็กอยู่ไหนเอ่ยดอเด็กหายไปไหนเอ่ยมาแล้วดอเด็กดอเด็กอะไรคะโอเคค่ะไปนั่งได้แล้วก็ตัวตอเต่าไปไหนล่ะคะมาเลยค่ะตอเต่าตอเต่าหลังตอเต่าหลังแล้วก็มันติดแล้วลูกถอถุงไปไหนคะช่วยเรียกถอถุงหน่อยค่ะถอถุงแบกขนแล้วก็อะไรต่อคะทอทหารอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วทอทหารอดทนแล้วก็อะไรต่อคะเอ๊ะทอธงไปไหนเอ่ยมาแล้วทอธงมาแล้วเอ๊ะตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะเตรียมตัวไว้เลยนะคะทอธงคนนี้โยมแล้วก็อะไรต่อนอหนูอยู่ไหนนอหนูขวักไขวแล้วก็บอใบไม้อยู่ไหนคะบอใบไม้ทับถมแล้วก็อะไรต่อปอปลามาแล้วปอปลาตากลมแล้วก็อะไรคะพอพึ่งอยู่ไหนเอ่ยพอพึ่ง

0: แล้วก็อะไรคะฝอฝามาแล้วฝาฝอฝาทนฝอฝาแล้วตัวอะไรลูกพอพานไปไหนเนี่ยพอพานไปไหนเอ่ยมาแล้วพอพานมาแล้วพอพานวางแล้วก็ตัวอะไรคะตัวอะไรคะฟอฟันฟอฟันสะอาดจังแล้วก็พออะไรนะพอสำเภาอยู่ไหนเอ่ยด้วยความรวดเร็วพอสำเภากลางใบมาแล้วหลังจากนั้นจะเป็นตัวมอม้าคึกคักมาแล้วคึกคักเลยมอม้าคึกคักแล้วก็ใบให้แล้วนะคะยอยักษ์เขี้ยวอะไรต
1: ่อรอเรืออ
0: ยู่ไหนคะรอเรือพายไปแล้วก็ตัวอะไรลูก
1: ร
0: อล้อลิงหายไปไหนเอ่ยมาแล้วล้อลิงแล้วตัวอะไรต
1: ่
0: อวอแหวนอยู่ไหนคะวอแหวนลงยาอยู่ไหนคะมาแล้วค่ะกลุ่มไหนหมดแล้วบ้างเนี่ยโอ้โหวอแหวนลงยาแล้วตัวต่อไปคืออะไรเอ่ยสอสาราอยู่ไหนเอ่ยสอสาราอยู่ไหนเอ่ยมาเลยสอสาราเงียบเหงาสออะไรอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วสอฤาษีแล้วก็ตัวสอเสืออยู่ไหนคะสอเสือมาแล้วค่ะสอเสือต่อไปหลังจากสอเสือคือตัว
1: หอห
0: ีบไปไหนคะหอหีบใส่ผ้าหอหีบมาแล้วแล้วตัวหลังจากหอหีบตัวหอหีบใส่ผ้ารอจุฬาท่าพยองแล้วก็ตัวอ่างอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วค่ะอ่างเนื้องเนาะหนูติดเองลูกติดเองเลยเก่งมากไปได้อ่างเนื้องเนาะตัวสุดท้ายหอนกฮูกตาว่ายติดด้านลูกติดยังไงเอ่ยหอนกฮูกตาโตปรบมือให้ตัวเองเก่งมากเลยแล้วถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยร้องเพลงให้คุณครูฟังได้ไหมจะได้ตรวจสอบว่าที่เราเรียงไปเนี่ยถูกต้องไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาดูกันเลย1 2 3เอาใหม่ขออีก1รอบได้ไหมพร้อมๆกันพร้อมๆกันเลย1 2 3

0: อฤาษีหนวดดาวสอเสือดาวคะนองหอหีบใส
1: ่
0: หอนกคู่
1: ตาโ
0: ก้ปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆคะจำง่ายไหมคะเมื่อเราร้องเป็นเพลงจำง่ายไหมลูก
1: จำง่าย
0: จำง่ายกว่าท่องกอไก่ขอไข่ไหมคะถ้าอยากเรียงพยัญชนะให้ถูกต้องร้องเพลงง่ายกว่าไหมจดจำง่ายด้วยแต่เวลาเราออกเสียงก็ต้องอ่านเหมือนเดิมกอไก่ก็ขอไข่ขอเหมือนเดิมได้ไหมคะทำได้อยู่แล้วใครทำได้อยู่แล้วขอนิ้วโป้งสองมือเลยเก่งมากค่ะต่อไปเมื่อเรียงพยัญชนะได้ถูกต้องแล้วนะคะลูกต้องเขียนพยัญชนะที่เรียงได้ถูกต้องแล้วลงในสมุดค่ะเด็กๆ ดูตัวอย่างนี่เลยสมมุติว่านี่คือเส้นสมุดของเรานะคะเส้นข้างหน้าเด็กๆ เห็นไหมคือเส้นสีแดงเส้นสีแดงขีดข้างหน้านี้จะวางอยู่ทางด้านเส้นเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะคะแล้วก็มีเส้นบรรทัดอยู่นะคะลูกเส้นบรรทัดเด็กๆเห็นเส้นบรรทัดสีเข้มๆไหมเส้นบรรทัดสีเข้มๆเนี่ยจะเป็นเส้นหลักที่เราต้องเขียนไม่ให้ออกนอกเส้นยากไหมคะ
1: ยาก
0: เราก็ต้องเขียนกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนแล้วเรียงบรรทัดเด็กๆจะต้องเว้น1บรรทัดแล้วเขียนเว้น1บรรทัดแล้วก็เขียนเอ๊ะแล้วตัวต่อไปล่ะคะอยู่ตรงไหนเนี่ยคอระฆังงองูแล้วตัวต่อไปอยู่ช่องไหนเอ่ยจอจานก็จะอยู่ในช่องนี้เลยมันจะตรงกันหมดเลยไม่ใช่เราต้องเขียนเองไงได้ไหมคะแล้วตัวต่อไปอยู่ตรงไหนเอ่ยตริ้งอยู่ตรงหัวใจนี้ตัวต่อไปล่ะคะใช่เลยเราก็จะเรียงมาเรื่อยๆทำได้ไหม
1: ทำได
0: ้ถ้าทำได้หยิบสมุดภาษาไทยขึ้นมาค่ะใช่เลยค่ะยกขึ้นมาเลยเอาจะเป็นสมุดเล่มทอทหารนะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะได้ค่ะลูกจะมีทอทหารเขียนอยู่มุมสมุดนะคะแล้วก็เตรียมดินสอขึ้นมาเปิดไปแผ่นแรกเลยค่ะเปิดแผ่นแรกเลยช่องแรกของเราคือตัวกอไก่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูเด็กๆนะคะใครเริ่มไม่ถูกต้องใครเริ่มไม่ได้ยกมือเลยเดี๋ยวจะช่วยเองนี่ค่ะช่องนี้ใช่เลยช่องแรกเลยไม่ต้องค่ะเพราะว่ามีเลขที่ของเราอยู่ด้านหน้าแล้วอันนี้ลูกเขียนพยัญชนะนะคะแต่ละบรรทัดจะมีแค่5ตัวเท่านั้นเด็กๆ ดูที่คุณครูเขียนไปจะเว้น2ช่องแล้วก็เขียนพยัญชนะตัวต่อไปเว้น2ช่องอย่างไรมาดูสมมุติครูเขียนกอไก่ใช่ไหมคะคุณครูเว้นช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเว้น2ช่องแล้วคุณครูก็เขียนกอไข่คุณครูก็เว้นอีก2ช่องเขียนขอขวดเว้น2ช่องเขียนคอควายเว้นอีก2ช่องเขียนคอคนครบ5ตัวแล้วใช่ไหมลูกขึ้นต่อไปเลยตัวต่อไปจะอยู่บรรทัดนี้เรียงไปเรื่อยๆตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกลองดูค่ะใครหาไม่เจอยกมือเลยเดี๋ยวคุณครูไปช่วยเองใครหาไม่เจอยกมือเลยนะคะเก่งมากค่ะลูกจับดินซอยได้เลยเว้น2ช่องนี้แล้วก็เขียนไหนดูสิถูกต้องเว้น2ช่องแล้วก็เขียนลูกใช่ทำไมลูกหนูเขียนช่องนี้แล้วก็ช่องนี
2: ้
0: หนูเขียนไม่เป็นตัวไหนดอชดามาไปปัดสิขอบคุณค่ะ ไรตรงนี้เลยค่ะแก้ถอฐานให้คุณครูหน่อยนะคะเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียวจึ๊บเก่งมากลองดูต่อประตักเขียนเองได้ไหมลูกเหมือนนอนหนูเลยจึ๊บแต่ว่ามีหลังคาด้วยนี่เก่งมากตัวต่อไปเลยตัวอะไรตัวนี้หนึ่งลูกสองตัวนี้แก้นิดนึงตัวอื่นถูกแล้วดอชดานะคะม้วนหัวคล้ายๆการหางมันจะยาวลงมาข้างล่างลูกจะเพิ่มหยักนะคะทำก่อนยากไหมคะอันนี้ไอดีหัวเนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จึ๊บจึ๊บขึ้นไปมียางลบไหมลูก

ามันเริ่มตรงนี้จับดินสอหัวมันเริ่มนี้เลยแล้วก็ลากขึ้นทีนี้ก็เหมือนที่หนูเขียนเลยลูกเหมือนกันเลยค่ะหัวเริ่มตรงนี้เหมือนกันเลยลูกค่ะดูรอชะดาหัวเริ่มตรงนี้นะคะตัวต่อไปลองเขียนหางมันยาวลงมาข้างล่างหน่อยมันไม่ได้อยู่ในช่องเดียวกันจับดินสอลูกต่อไปลองดูได้แล้วนั่งหลังตรงจะได้เขียนได้สวยค่ะถึงไหนแล้วเอ่ยอย่าลืมฐานข้างล่างนะลูกเริ่มไม่ได้ใช่ไหมต้องเริ่มที่หัวก่อนปึ๊บอยากถ้าเมื่อยมือให้สะบัดมือได้แล้วเขียนต่อนะคะรอชดาหางยาวลงมานิดนึงค่ะหนูครูขอยางลบหน่อยค่ะลูกยืนยางลบเพิ่มก่อนนะคะ

อันนี้วางรูปมันอยู่ข้างล่างนะค่ะต่อไปรอชดาหัวเริ่มล่างนี่เลยค่ะจุดแล้วก็ม้วนคอปลาตากลมแล้วอะไรต่ออะไรต่อเอ่ยอ่ะตัวตอประตักคล้ายกันเลยแต่เพิ่มหยักขอไก่ตัวเดียวพอลูกลบตัวนี้ลบตัวนี้ออกก็ได้ชอเชอยังลบเลยค่ะจับดินสอชอเชอเอาอันนี้ดีกว่าลูกอันนี้มันจะเขียนยากนะคะเนี่ยมันเปลี่ยนไส้แล้วเนี่ยดินสอทำไม่เสร็จเลยดูซิว่าเราจะได้ถึงตรงไหนม้วนข้างในม้วนหน้าต่อไปดอชดาลูกหัวมันข้างล่างปัดจีใช่ไหมลูกแล้วก็ม้วนนี้มาดูของเราสิเอถอฐานฐานหายไปแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วใครถึงฮอนกฮูกแล้วบ้างมีไหมคะนั่งเดี๋ยวไปที่เหลือเดี๋ยวส่งท้ายคาบได้เลยนะคะใครยังไม่เสร็จยกมือเอามือลงใครยังไม่เสร็จขอให้กลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะส่วนคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเรามาส่งงานกันนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนเอาสมุดและอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างเก็บใส่ใต้โต๊ะให้บนโต๊ะไม่เหลืออะไรเลยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3สองดูซิว่ากลุ่มไหนจะเสร็จช้าที่สุดเลยกลุ่มไหนเสร็จเร็วที่สุดหนึ่งหมดเวลาค่ะกลุ่มที่สามยังช้าอยู่นะคะลูกเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะลูกเก็บใส่ใต้โต๊ะค่ะเก็บใส่ใต้โต๊ะไปทำเป็นการบ้านต่อไปมาดูกันเลยนี่เราก็จะเขียนต่อตรงนี้ใช่ไหมคะมาดูเฉลยกิจกรรมเด็กๆใครเขียนถึงคอคนแล้วบ้างแล้วบรรทัดต่อไปใครถึงชอช้างแล้วบ้างคะเราจะเขียนกอไก่แล้วก็เรียงมาเรื่อยๆเลยนะคะลูกเด็กๆเห็นไหมมันจะเป็นแถวเป็นแนวเลยจะสวยงามแบบนี้เลยดอชดาตอประตักหางมันจะยาวลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะไม่ได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะลูกต่อไปนี่ไงใครถึงตอเต่าแล้วมีไหมใครถึงนอหนูนี่ปอปลาเห็นไหมคะหางมันก็จะยาวขึ้นมาฝอฝาก็หางยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งใครถึงสอเสือถ้าไม่พอให้ทำอย่างไรถ้าเขียนแล้วมันหมดบรรทัดแล้วไม่พอต้องทำอย่างไรคะเขียนหน้าขึ้นหน้าใหม่เลยค่ะไม่เป็นไรเลยเขียนขึ้นหน้าใหม่ได้เลยใครถึงหอหีบแล้วใครถึงหอนกฮูกแล้วบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองค่ะส่วนคนที่ยังทำไม่เสร็จก็ให้กลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะต่อไปมาแล้วค่ะเมื่อทำกิจกรรมแล้ววันนี้เราได้เรียงพยัญชนะใช่ไหมคะกอไก่ถึงฮอนกฮูกแล้วได้เขียนลงไปในสมุดด้วยคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีวิธีการใดทำให้นักเรียนออกเสียงและเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้องตามลำดับคะเด็กๆมีวิธีการอย่างไรวิธีการอย่างไรคะทำให้ออกเสียงและเขียนถูกต้องใครอยากตอบยกมือ

0: EQ เดินมาข้างหน้าเลยค่ะไปหยิบไมค์มาให้คุณครูหน่อยลูกอีคิวมีวิธีอย่างไรลูกที่ทำให้เราเนี่ยออกเสียงได้ถูกต้องคะ
1: การอ่าน
0: การอ่านการที่เราฝึกฝนอ่านบ่อยๆทำให้เราอ่านได้ไหมการที่คุณครูให้เราอ่านแล้วเราอ่านตามเนี่ยเหมือนกอไก่กอขอไข่ขอเนี่ยถ้าเราฝึกอ่านบ่อยๆทำให้เราอ่านได้ไหมลูกอ่านได้และออกเสียงถูกต้องไหมคะถูกต้องอัปรบมือให้ EQ หน่อยค่ะไปวางไมค์ให้คุณครูหน่อยลูกเก่งมากต่อไปถ้าเราเขียนถูกต้องตามลำดับเนี่ยมีวิธีอย่างไรล่ะลูกทำให้เราเขียนได้ถูกต้องปันปันจับไมค์ได้เลยแล้วก็มาหาคุณครูเดินมาหาคุณครูลูกมีวิธีการอย่างไรบ้างลูกที่ทำให้เราเขียนพยัญชนะได้ถูกต้องคะหันหน้าออกหน่อย
1: ฝึกพูด
0: ฝึกพูดคือการฝึกพูดคือให้เราออกเสียงได้ถูกต้องใช่ไหมแล้วการเขียนเนี่ยลูกทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรให้เราเขียนได้ถูกต้องทำอย่างไรเอ่ยเราต้องฝึกเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมครับตอบให้คุณครูหน่อย
1: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันอัปรบมือให้ปันปันหน่อยค่ะแล้ววางไมค์เลยทุกอย่างค่ะเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะการฝึกเราฝึกเขียนบ่อยๆฝึกอ่านบ่อยๆใช่ไหมลูกเราก็จะสามารถเขียนและอ่านได้ถูกต้องมาดูต่อไปกันเลยสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องรูปพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมีกี่ตัวคะ44ตัวและต่อไปค่ะการเขียนพยัญชนะไทยตามวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะจะทำให้เราเขียนพยัญชนะได้ถูกต้องและสวยงามการที่คุณครูบอกว่าต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนของพยัญชนะเนี่ยถ้าเราเริ่มถูกต้องเราลากเส้นถูกต้องเราจะเขียนได้ถูกไหมคะถูกแล้วสวยงามขึ้นกว่าเดิมไหมคะเด็กๆสวยงามขึ้นกว่าเดิมและการฝึกอ่านพยัญชนะก็สำคัญมากๆเลยถ้าเด็กๆเนี่ยฝึกอ่านบ่อยๆเยอะๆแล้วฝึกอ่านได้อย่างถูกต้องเด็กๆจะสามารถออกเสียงได้ถูกต้องทั้ง44ตัวเลยไหมคะใครอยากอ่านได้ถูกต้องทั้ง44ตัวยกมือใครกลับไปฝึกแล้วทุกวันเลยขอหัวใจค่ะไปกลับไปฝึกอ่านทุกวันเลยมีไหมคะเก่งมากเอามือลงค่ะเก่งมากๆเลยถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยอ่านได้แล้วก็เขียนได้นั่นเองต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะก็คือเรื่องรูปแบบพยัญชนะไทยคุณครูก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาอย่างแน่นอนเลยสิ่งที่ต้องเตรียมครั้งต่อไปค่ะคือใบงานที่4เรื่องฝึกเขียนขอขวดชอช้างซอโซทอมนโทคอระฆังตอเต่าและทอพุเท่าสังเกตดูค่ะเขียนยากไหมเอ่ยหัวเหมือนจะซ้อนด้วยแล้วมีหยักข้างบนด้วยเราจะมีวิธีการเขียนอย่างไรใครอยากรู้บ้างยกมือเอามือลงถ้าอยากรู้ก็ต้องเตรียมตัวที่จะเรียนในคาบต่อไปด้วยและอย่าลืมทำการบ้านของคุณครูด้วยนะคะใครไม่ลืมสัญญาว่าจะมาส่งพรุ่งนี้ขอนิ้วก้อยค่ะเอามือลงค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะวันนี้ในวิชาภาษาไทยอย่าลืมกลับไปฝึกท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกและอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูใบไผ่ให้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วในวิชาภาษาไทยวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมด

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่

มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLT ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLT เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLT เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะที่อยู่โรงเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่1กับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมต่อเนื่องจากกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย
2: เรื่องสัตว์
1: เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของวันนี้กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต้นทางพร้อมแล้วแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
1: เด็กๆคิดว่าเพื่อนๆพร้อมยังคะ
3: พร้อมแล้ว
1: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมของวันนี้กันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่3แล้วนะคะในวันนี้นะคะครูนุ้ยก็จะมีนะคะสัตว์มาให้นักเรียนสังเกตนั่นก็คือเป็ดนั่นเองนักเรียนรู้จักเป็ดไหมคะ
3: รู้จัก
1: นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับเป็ดแล้วให้นักเรียนทุกคนนะคะสังเกตลักษณะส่วนต่างๆของเป็ดนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเป็ดเนี่ยนะคะเขาใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างดังนั้นนักเรียนจะต้องสังเกตโดยตั้งใจเราจะใช้อะไรในการสังเกตคะตอนนี้ใช่แล้วค่ะเราจะใช้ตาในการสังเกตโดยการมองดูนะคะดังนั้นขณะที่นักเรียนดูวิดีทัศน์ของครูนุ้ยเด็กๆจะต้องไม่คุยกันในกลุ่มนะคะนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ถ้าทำได้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะสังเกตด้วยนะคะว่าตอนนี้เป็ดกำลังใช้ส่วนไหนของร่างกายนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนเก็บคำตอบไว้ในใจดูอีกสักหนึ่งรอบไหมคะดูนะคะเตรียมคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะจบแล้วนักเรียนจดจำได้ไหมคะจำได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกถามว่าสิ่งที่เป็ดกำลังทำมีอะไรบ้างคะเป็ดบางตัวกำลังทำอะไรอยู่กินอาหารแล้วหรือว่าหาอาหารหรือว่าเดินเป็ดบางตัวกำลังทำอะไรอยู่นะคะเดินบางตัวกำลังกินอาหารนั่นเองค่ะนะคะแล้วเป็ดนะคะที่นักเรียนเห็นนะคะเป็ดได้ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างเมื่อสักครู่นักเรียนบอกว่าเป็ดกำลังกินอาหารบางตัวกำลังเดินใช่ไหมคะแล้วเป็ดใช้ส่วนไหนที่ทำหน้าที่ในการกินอาหารคะใช้ปากแล้วเป็ดใช้ส่วนไหนที่ทำหน้าที่ในการเดิน
3: เท้า
1: อะไรนะคะลูกใช้เท้านะคะถูกต้องค่ะในวิดีทัศน์นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเป็ดนะคะจะใช้ขาและตีนซึ่งนักเรียนจะบอกว่าเป็นเท้าใช่ไหมคะซึ่งทำไมคุณนุ้ยพูดไม่เพราะเลยเพราะว่าคุณนุ้ยเคยได้บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าในของสัตว์นะคะเราสามารถเรียกว่าตีนได้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาสุภาพเราจะใช้คำว่าเท้าแล้วก็มีการใช้ปากที่ทำหน้าที่ในการกินอาหารนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสัตว์ชนิดอื่นๆล่ะคะนักเรียนนักเรียนลองนึกถึงสัตว์ชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่เป็ดนะคะสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะจะมีการใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่เหมือนกับเป็ดหรือไม่อย่างไรไหนลองคิดดูหน่อยยกตัวอย่างมาสักหนึ่งชนิดปลายทางนักเรียนคุยกันในห้องเรียนได้เลยนะคะลองยกตัวอย่างสัตว์มาหนึ่งชนิดน้องไอดีน้องไอดีลองตอบครูนุ้ยหน่อยค่ะไหนลองยกตัวอย่างให้ครูนุ้ยหน่อยว่าสัตว์ชนิดอื่นล่ะคะมีการใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่เหมือนกับเป็ดหรือไม่คะ
4: ไก่ครับ
1: เช่นไก่ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกับเป็ดคะ
4: แตกต่างกับ
1: แตกต่างเช่นอะไรบ้างที่แตกต่าง
4: บินไม่ได
1: ้บินไม่ได้อะไรที่บินไม่ได้ระหว่างหรือว่าไก
4: ่ไก
1: ่ไก่บินได้ไหมคะ
4: กินได้นิดหน่อย
1: บินได้นิดหน่อยแล้วเป็ดล่ะคะ
4: เป็ดก็บินได้หน่อย
1: ถ้าบินได้นิดหน่อยแสดงว่าทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะ
4: เหมือนกัน
1: แล้วมีอะไรที่ต่างกันไหมไม่มีแสดงว่าเป็ดและไก่มีส่วนที่ทำหน้าที่เหมือนกันก็คืออะไรคะ
3: บิน
1: คืออะไรส่วนไหนที่บินปีกแต่บินได้สูงเหมือนนกไหมคะ
3: ไม
1: ่บินได้ทำไมคะนิดหน่อยหรือว่าในระยะที่ไม่สูงมากนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายที่ทำหน้าที่ได้เหมือนกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือกิจกรรมที่หนึ่งเดี๋ยวให้นักเรียนพูดตามครูนุ้ยพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมที่หนึ่ง
3: ลักษณะและหน
1: ้
3: าที่
1: ของส่วนต่าง
3: ๆ
1: ของสัตว
3: ์
1: มีอะไรบ้าง
3: ซ
1: ึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ในใบงานหน้า3นะคะแล้ววันนี้คุณนุ้ยจะพานักเรียนไปทำกิจกรรมต่อนะคะซึ่งก็จะใช้ทั้งหน้า3แล้วก็หน้า4แต่เด็กๆสามารถดูวิธีการทำไปพร้อมๆกับครูนุ้ยได้เลยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เปรียบเทียบลักษณะและหน้าที่ของแต่ละส่วนของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะแล้วก็นักเรียนจะได้บอกลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์บางชนิดด้วยและที่สำคัญเลยวันนี้นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจนะคะวิธีการทำวันนี้มีอยู่2ข้อนั่นก็คือข้อ3นะคะข้อที่3นะคะจะให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับชีวิตของสัต

0: ชนิดอื่นๆนอกเหนือจากสัตว์ที่นักเรียนได้สังเกตในข้อที่1จำได้ไหมในข้อที่1นักเรียนได้สังเกตสัตว์กลุ่มละ1ชนิดจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างนะคะ
1: ม
0: ีแมวปลากัด
1: มดแดง
0: หอยทากแล้วก็

0: ได้สังเกตด้วยนะคะจากนั้นนักเรียนก็จะพอดูจบแล้วใช่ไหมเราก็จะมาพูดคุยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอะค่ะช่วยกันพูดคุยนะคะว่าลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ที่เราไปดูหรือที่เราไปสังเกตได้นั้นมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ส่วนต่างๆของสัตว์ใช้ทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะและข้อที่4นะคะให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยเปรียบเทียบลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ชนิดต่างๆและลักษณะของแต่ละส่วนของสัตว์ที่ทำให้สัตว์ทำหน้าที่ได้โหยาวจังเลยจำได้ไหมคะจำได้ไหมไม่ได้อะง่ายๆนะคะนักเรียนข้อที่4ก็คือครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะคุยกันในกลุ่มภาพที่นักเรียนวาดว่ารูปภาพที่นักเรียนวาดนั้นนะคะส่วนต่างๆของสัตว์นะคะแต่ละส่วนมีรูปร่างมีลักษณะอย่างไรที่ช่วยให้นะคะส่วนต่างๆนั้นทำหน้าที่ได้นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยพาทำไปทีละข้อนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะไปทบทวนกิจกรรมวันนี้กันเลยวันนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับรูปภาพสัตว์ของกลุ่มตนเองในใบงานที่1และแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกความสัมพันธ์ของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะนั่นก็คือลักษณะส่วนต่างๆของสัตว์มีลักษณะรูปแบบไหนที่ช่วยให้นะคะทำหน้าที่ต่างๆได้นั่นเองค่ะ2นะคะคุณนุ้ยก็จะให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมส่วนของคุณครูปลายทางนะคะคุณนุ้ยขอให้คุณครูนะคะช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของแต่ละส่วนของสัตว์ชนิดต่างๆและความสัมพันธ์ของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ของนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ได้วาดลงในใบงานที่1นะคะอาจจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนค่ะและข้อที่2นะคะให้คำแนะนำหากว่ามีข้อสงสัยในการทำกิจกรรมค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปดูสัตว์กับครูนุ้ยหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะมาดูสัตว์กันนะคะวันนี้ครูนุ้ยมีสัตว์มา3ชนิดด้วยกันนะคะมีช้างเคยเห็นช้างเปล่า
1: เคย
0: มีกวางรู้จักกวางไหมคะ
1: ร
0: ู้จักแล้วก็มีนกรู้จักไหมคะรู้จักนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้ดูสัตว์ไปทีละชนิดในขณะที่นักเรียนดูหรือสังเกตลักษณะส่วนต่างๆของสัตว์อย่าลืมดูด้วยนะว่าสัตว์แต่ละชนิดเขาใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะและในขณะที่สังเกตหรือดูวีดิทัศน์นะคะนักเรียนจะต้องดูอย่างตั้งใจและไม่คุยกันในขณะที่ดูและที่สำคัญแล้วนะคะต้องจดจำด้วยนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสัตว์ชนิดแรกนั่นก็คือช้างตอนนี้นักเรียนดูแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะอย่าลืมนะดูด้วยนะคะว่าตอนนี้นะคะช้างกำลังใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างดูอีกสักรอบหนึ่งไหมคะค่ะดูทุกส่วนนะถ้าเป็นช้างเลี้ยงนะคะเราจะเรียกช้างเป็นเชือกจะไม่เรียกเป็นตัวนะคะดังนั้นให้นักเรียนสังเกตช้างทั้ง3เชือกเลยว่าใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างจบแล้วพอจะจดจำได้ยังคะ
1: จดจำได
0: ้นะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนะต่อไปค่ะไปดูสัตว์ชนิดที่2กันค่ะนั่นก็คือ
1: กวาง
0: มีกวางกี่ตัวคะเนี่ย2ตัวทีนี้เดี๋ยวเราดูอย่างตั้งใจนะไม่คุยกันเสียงดังนะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอย่าลืมนะดูด้วยนะคะว่ากวางกำลังใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างไม่คุยกันนะคะดูอีกสักรอบไหมคะ
1: ดู
0: สักรอบนะคะชอบนะคะถ้าดูแล้วไปดูกันเลยค่ะ

จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะสัตว์ชนิดที่3กันต่อค่ะสัตว์ชนิดที่3ก็คือนกนั่นเองค่ะสังเกตด้วยนะคะว่านกค่ะใช้ส่วนไหนของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะจบแล้วดูอีกรอบหนึ่งนะคะ

0: จบแล้วครบ3ชนิดแล้วนะคะนักเรียนนะคะพร้อมที่จะตอบคุณนุ้ยแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วแต่ก่อนที่จะตอบนะคะเดี๋ยวไปทบทวนตารางบันทึกผลการสังเกตในชั่วโมงที่แล้วนะคะที่นักเรียนได้ไปสังเกตปรากฏมดแดงลูกไก่หอยทากแล้วก็แมวนะคะเราก็พบว่าสัตว์แต่ละชนิดก็มีส่วนต่างๆซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่ต่างๆด้วยนะคะเช่นตาทำหน้าที่อะไรคะตาทำหน้าที่มองดูนะคะต่อไปค่ะปากทำหน้าที่อะไรคะ
1: ก
0: ินนะคะสัตว์พูดได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะสัตว์จะใช้ปากนะคะทำหน้าที่ในการกินอาหารค่ะต่อไปค่ะหูทำหน้าที
1: ่
0: ฟังนะคะแล้วครีบล่ะคะ
1: ครีบ
0: ค่ะครีบว่ายน้ำนะคะขาและตีนของสัตว์ทำหน้าที่อะไรคะ
1: เด
0: ินนะคะหรือว่ายืนก็ได้ค่ะส่วนหางของสัตว์เช่นหางของปลาทำหน้าที่อะไรคะ
1: ว่าย
0: น้ำอะไรนะคะลูก
1: ว
0: ่ายน้ำนะคะช่วยในการว่ายน้ำของปลาค่ะแล้วก็ปีกของไก่ทำหน้าที่อะไรคะ
1: บ
0: ิน นะคะแต่ว่าบินได้สูงเหมือนนกไหมคะไม่ได้นะคะต่อไปค่ะเขามีไหมคะ
1: มี
0: สัตว์ที่นักเรียนได้สังเกตในข้อที่1มีเขาไหมคะมีหรือไม่มีไม่มีนะคะอันนี้ครูนุ้ยเพิ่มมาเพราะเดี๋ยวเราจะไปดูเพิ่มเติมนะคะจากสัตว์ที่นักเรียนได้ไปสังเกต3ชนิดนะคะช้างนะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะมีงวงส่วนไหนที่เราเรียกว่างวงจมูกแบบไหนคะลักษณะแบบไหน
1: ยาว
0: ยาวช้างมีแสดงว่าช้างมีจมูกนะคะมีตาไหมคะช้างมีตาไห
1: ม
0: ช้างมีปากไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วช้างกำลังใช้ปากทำอะไรอยู่ด้วย
1: ก
0: ินอาหารถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนเห็นไหมคะว่าตอนที่ช้างกินอาหารนะคะช้างก้มไปกินไหมคะ
1: ก
0: ้
1: ม
0: แล้วใช้ส่วนไหนที่ช่วยเอาอาหารเข้าปากช้างใช้อะไรนะคะ
1: จม
0: ูกยาวๆเรียกว่าง
1: วง
0: ใช้งวงนะคะทำหน้าที่ช่วยหยิบอาหารเข้าปากนะคะทำให้ช้างเนี่ยกินอาหารได้แล้วช้างนะคะมีครีบไหมคะ
1: ไม่
0: มีคุณวิข้ามหูไปช้างมีหูไหมมีหูของช้างมีลักษณะเป็นยังไงใหญ่ๆเลยนะคะแล้วช้างมีครีบไหมคะ
1: ไม่
0: มีช้างมีขาและตีนไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วช้างใช้ขาและตีนทำหน้าที่อะไรคะ
1: เด
0: ินแต่ในวิดีทัศน์ที่ครูนุ้ยดูช้างเดินไหมคะ
1: ไม
0: ่ช้างทำหน้าที่อะไร
1: ก
0: ิน ใช้เท้าและใช้ขาและตีนทำหน้าที่อะไรคะ
1: ย
0: ืนมีหางไหมช้างมีหางไหม
1: ม
0: ีแล้วได้สังเกตไหมว่าช้างเขาใช้หางทำอะไร
1: สะบ
0: ัดใช่ไหมใช้สะบัดนะคะแล้วก็นักเรียนคิดว่าใช้สะบัดทำไมทำไมช้าง
2: กันแมลง
0: ไล่แมลงไปจะใช้หางสะบัดมาที่ตัวเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการไล่แมลงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะช้างมีปีกไหมคะ
1: ไม่
0: มีมีเขาไหมคะ
1: ไม่
0: มีนะคะดังนั้นช้างก็มีนะคะส่วนต่างๆดังนี้ค่ะต่อไปค่ะมาดูกวางบ้างกวางมีอะไรบ้างคะส่วนต่างๆสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือมีเขานะคะแล้วกวางนะคะมีส่วนต่างๆอื่นๆอีกไหมคะมีตาไหมคะ
1: ม
0: ีมีปากไหมคะ
1: ม
0: ีมีหูไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะแล้วกวางมีครีบไหมคะ
1: ไม่
0: มีกวางมีขาและตีนไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วก็มีหางไหมคะ
1: ม
0: ีกวางมีปีก

0: ไหมคะ
1: ไม
0: ่มีกวางมีเขาไหมคะ
1: ม
0: ีหรือไม่มี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีกวางกวางมีเขาไหมคะ
1: ไม่มี
0: เขาแบบนี้มีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะต่อไปค่ะมานกบ้างนกที่นักเรียนสังเกตนะคะมีอะไรบ้างคะ
1: อ
0: ่านที่ชัดเลยมีปีกมีตาไหมคะ
1: ม
0: ีปากไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะแล้วมีหูไหมคะ
1: ม
0: ีในแค่คิดว่านกมีหูบ้างยกมือหลายคนเลยประธานนะคะคิดว่านกมีหูไหมคะมือลงค่ะนกก็มีหูนะคะซึ่งหูของนกก็จะมีลักษณะคล้ายกับของไก่จำของไก่ได้ไหมใช่มีอะไรบังไว้นะคะมีขนปกคลุมอยู่โดยเฉพาะวิดีทัศน์ที่ครูนุ้ยนำมาให้สังเกตเนี่ยจะเห็นแค่ช่วงตัวกับปีกที่ชัดเจนใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะนกก็มีหูเช่นกันแต่หูของนกจะมีลักษณะนะคะเป็นคล้ายๆกับวงกลมไม่มีใบหูนะคะแล้วก็สังเกตไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามีขนปกคลุมอยู่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีครีบไหมคะนกมีครีบไหมคะไม่มีแต่มีอะไรคะ
1: ม
0: ีปีกมีขาและตีนไหมคะ
1: ม
0: ีแต่ตอนบินเห็นไหมคะไม่เห็นเพราะว่าเขาต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเขาจะใช้ขาและตีนทำหน้าที่อะไรคะนก
1: เด
0: ินแต่ใช้ปีกทำหน้าที่ในการบินถูกต้องค่ะนกมีหางไหมคะ
1: ม
0: ีหรือไม่
1: ม
0: ีไหนใครตอบไม่มียกมือใครตอบมียกมือหน่อยค่ะหลายคนเลยมีนะนักเรียนปลายทางแล้วคะอาจจะตอบเหมือนกันนะคะมีทั้งมีแล้วก็ไม่มีใช่ไหมคะความจริงแล้วนกมีหางนะคะนกก็มีหางค่ะต่อไปค่ะนกมีเขาไหมคะ
1: ไม
0: ่มีนะคะต่อไปค่ะเรามาดูหน้าที่เพิ่มเติมกันบ้างนะคะสัตว์ทั้ง3ชนิดที่นักเรียนได้ไปสังเกตนะคะเราก็จะพบว่าสัตว์นะคะแต่ละชนิดจะมีหางนะคะหางของสัตว์ที่ครูนุ้ยนำมาให้สังเกตนะคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: สะบ
0: ั
1: ด
0: สะบัดเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการช่วยปัดแมลงนั่นเองแต่ของนกนะคะนกเนี่ยจะใช้หางนะคะทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางในการเคลื่อนที่เวลาที่เขาบินนะคะเขาก็จะใช้หางเนี่ยทำหน้าที่ในการช่วยควบคุมทิศทางได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยเขาสัตว์ที่มีเขาก็คือ
1: กวาง
0: กวางใช้เขาทำหน้าที่อะไรคะ
1: ช
0: นการชนกันเอาเขาชนกันเราเรียกว่าต่อสู้ถูกต้องค่ะเขาใช้เขาทำหน้าที่ในการต่อสู้นั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็ถึงกิจกรรมต่อไปครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบคำถามนะคะซึ่งดูจากรูปภาพแล้วช่วยครูนุ้ยตอบคำถามนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีคำถามอะไรบ้างข้อ1นะคะส่วนใดของสัตว์มีลักษณะที่ช่วยให้ทำหน้าที่กินได
1: ้
0: ส่วนไหนคะตอบพร้อมๆกันเลย
1: ป
0: า ปากนะคะส่วนนี้ก็คือปากของช้างช้างก็จะใช้งวงตัวนี้นะคะลักษณะจมูกที่มีลักษณะยาวๆใช้งวงช่วยหยิบจับอาหารเข้าปากนั่นเองค่ะต่อไปค่ะส่วนใดของสัตว์คะที่ใช้ทำหน้าที่ในการเดิน
1: เท้า
0: ส่วนไหนนะคะ
1: เท
0: ้าหรือเราเรียกว่าใช้ขาและตีนนะคะตรงนี้นะคะต่อไปค่ะหอยทากใช่แล้วหอยทากมีขาและตีนคะ
1: ไม
0: ่มีเอ๊ะแล้วหอยทากเดินได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เดินยังไงอะคะคลานใช่ค่ะเราจะไม่ได้เรียกว่าเดินนะคะหอยทากนะคะจะใช้แผ่นเท้าด้านล่างตรงนี้นะคะใช้แผ่นเท้าด้านล่างในการคลืบคลานหรือทำหน้าที่ในการคลืบคลานเราจะไม่เรียกว่าเดินนะคะแล้วก็ส่วนที่นักเรียนเห็นนะคะส่วนต่างๆของหอยทากส่วนไหนที่เราเรียกว่าตานะคะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าตานะคะแล้วก็ส่วนที่ห่อหุ้มตัวของหอยทากเราจะเรียกว่า
1: เปล
0: ือกถูกต้องค่ะเราไม่เรียกกระดองเราจะเรียกว่า
1: เปล
0: ือกถูกต้องค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะที่ยื่นออกมาใกล้ๆปากจะใช้ทำหน้าที่ในการรับ กลิ่นนะคะทำหน้าที่ในการรับกลิ่นดังนั้นส่วนต่างๆของหอยท่าก็จะแตกต่างกับ

0: ัตว์ชนิดอื่นๆนะคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะข้อที่3ส่วนใดของสัตว์ที่ทำหน้าที่บินส่วนไหนคะพูดดังๆให้ชัดหน่อยค่ะปีกนะคะต่อไปค่ะส่วนใดของสัตว์คะที่ทำหน้าที่ฟังเสียงส่วนไหนนะคะ
1: ห
0: ูปลายทางตอบได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะส่วนใดของสัตว์คะที่ทำหน้าที่ในการช่วยให้ว่ายน้ำได้
1: คร
0: ี
1: บ
0: หางอะไรนะคะ
1: คร
0: ีบและหางมาดูเฉลยกันค่ะครีบปลานะคะทำไมคุณนุ้ยชี้หลายที่จังเลยครีบของปลานะคะก็จะมีทั้งครีบที่อยู่ด้านบนแล้วก็มีครีบที่อยู่ด้านล่างหรือว่าครีบที่อยู่ข้างลำตัวแล้วก็มีครีบที่อยู่ตรงบริเวณหางด้วยนะคะที่ใช้ทำหน้าที่ช่วยให้ว่ายน้ำได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะส่วนใดของสัตว์ทำหน้าที่ส่งเสียงร้องส่วนไหนคะส่วนไหนคะปากนั่นเองค่ะเอ๊ะแมวมันร้องยังไงนะเมียวเมียวใช่ไหมคะอ่านนักเรียนปลายทางตอบกันได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะข้อต่อไปกันเลยส่วนใดของสัตว์ทำหน้าที่ต่อสู้ส่วนไหนนะคะส่วนของ
1: เ
0: ขานะคะเขาทำหน้าที่ในการต่อสู้นะคะต่อไปค่ะส่วนใดของสัตว์ทำหน้าที่ปัดแมลงส่วนของหางนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ
1: มดแดง
0: มดแดงสัตว์ชนิดเดียวกันตั้งใจฟังคำถามนิดหนึ่งนะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวช่วยครูนุ้ยหาคำตอบหน่อยนะคะว่าสัตว์ชนิดเดียวกันมีส่วนต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่เช่นมดมีส่วนต่างๆหลายส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันเช่นอะไรดีนักเรียนลองบอกคุณนุ้ยหน่อยเช่นส่วนต่างๆของมดเลือกมาสักหนึ่งส่วนค่ะ
1: ขา
0: ขามดใช้ขาทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที
1: ่
0: เดินแล้วส่วนไหนที่ใช้ทำหน้าที่ในการกินอาหารส่วนไหนนะคะ
1: ปาก
0: ส่วนไหนที่ทำหน้าที่ในการมองดู
1: ตาน
0: ะคะดังนั้นแต่ละส่วนก็ทำหน้าที่ต่างกันสัตว์ชนิดอื่นๆก็เช่นกันนะคะต่อไปค่ะมาดูรูปนี้กันบ้างคุณนุ้ยชี้ไปที่ไหนคะ
1: หาง
0: มาช่วยคุณนุ้ยหาคำตอบหน่อยนะคะว่าสัตว์ต่างชนิดกันมีส่วนต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นหางช้างก็มีหางปลามีหางแต่ลักษณะหางของช้างกับหางของปลาเหมือนหรือแตกต่างกันคะ
1: แตก
0: ต่างกันและทำหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันช้างจะใช้หางทำหน้าที่อะไรคะสะบัดหรือปัดแมลงแต่หางของปลาใช้ทำหน้าที่อะไรคะช่วยให้ว่ายน้ำได้หรือว่ายน้ำนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะดังนั้นสัตว์นะคะมีหลายชนิดเลยสัตว์บางชนิดก็อาจจะมีส่วนต่างๆที่เหมือนกันแต่มีลักษณะที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนแต่อาจจะทำหน้าที่ได้เหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสัตว์นะคะว่ามีลักษณะแบบใดค่ะตอนนี้นะคะมาดูที่เป็ดกันบ้างในต้นชั่วโมงที่นักเรียนได้สังเกตกันนะคะแล้วเป็ดใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นหรือไม่เราดูมาหลายชนิดแล้วนะคะเราลองมาเทียบกับเป็ดดูบ้างยกตัวอย่างเช่นช้างลองคิดสิคะเป็ดใช้ส่วนไหนนะคะที่ทำหน้าที่เหมือนกับช้างเลย
1: ปาก
0: ใช้ปากทำหน้าที่อะไรคะ
1: ก
0: ินนะคะทำหน้าที่ในการกินอาหารแล้วดูขาและตีนเขาใช้ทำหน้าที่เหมือนกันไหม
1: เหม
0: ือนเขาใช้ขาและตีนทำหน้าที่อะไรคะเดินเดินแล้วทำอะไรด้วยยืนนะคะทำหน้าที่ในการยืนทีนี้นะคะกิจกรรมของครูนุ้ยต่อไปเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนดูใบงานของตัวเองที่นักเรียนได้วาดแล้วให้นักเรียนในกลุ่มนะคะลองคุยกันพูดคุยกันนะคะว่าลักษณะส่วนต่างๆของสัตว์แต่ละชนิดที่นักเรียนวาดนั้นส่วนต่างๆนะคะแต่ละส่วนมีลักษณะแบบใดที่ช่วยให้สัตว์นะคะทำหน้าที่ต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นเป็ดนะคะปากของเป็ดมีลักษณะเป็นยังไง

0: อ้าวแล้วเวลาเป็ดกินอาหารเป็ดจะใช้ปากกินในลักษณะไหนคะ
1: จ
0: ิกลงไปใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมคะปากยาวก็จะจิกอาหารแล้วก็กินเข้าปากได้แล้วปากของเป็ดก็จะอ้าได้กว้างด้วยนะคะช่วยให้กินอาหารได้นะคะนี่คือลักษณะของปากเป็ดที่ช่วยทำหน้าที่ให้กินอาหารได้ซึ่งก็จะแตกต่างกับช้างซึ่งช้างจะมีปากเป็นแบบไหนยาวไหมคะยาวเหมือนเป็ดไหมคะไม่ยาวใช่ไหมคะแล้วถ้าช้างก้มลงไปได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้นะคะก็จะก้มไปจิกได้ไม่เหมือนกับเป็ดเพราะว่าลักษณะของปากไม่เหมือนกันแต่เขาจะใช้อะไรช่วยในการกินอาหารได้ใช้งวงช่วยหยิบจับอาหารเข้าปากได้แบบนี้นะคะแล้วนักเรียนสังเกตนะคะช้างเนี่ยจะมีขาและตีนที่ทำไมมีขนาดแบบไหนมีขนาดแบบไหนคะ
1: ใหญ
0: ่เพราะตัวช้างมันทำไม
1: ใหญ
0: ่ใช่ไหมคะแล้วขาและตีนของเป็ดล่ะคะ
1: เล
0: ็กใช่ไหมคะแล้วนักเรียนสังเกตนะคะขาและตีนของเป็ดเล็กแล้วก็เคยเห็นไหมคะเขาจะใช้ขาและตีนทำหน้าที่ในการคุ้ยเขี่ยหาอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าลักษณะทาลักษณะตีนของเป็ดจะมีลักษณะเล็บที่แหลมก็จะช่วยให้คุ้ยเขี่ยหาอาหารได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยในการว่ายน้ำได้ด้วยนะคะเคยเห็นเป็ดลอยอยู่บนน้ำไหมคะ
1: เคย
0: เป็ดนะคะก็จะใช้เท้านะคะช่วยในการว่ายน้ำได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่มีครีบเหมือนกับปลาแต่ไม่ได้ว่ายลงไปในน้ำนะคะช่วยให้ว่ายบนผิวน้ำได้ค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมกันแล้วนะคะให้นักเรียนหันหน้าเข้าหาตัวเองนะคะหันหน้าเข้าหาเพื่อนค่ะหันหน้าเข้าหาเพื่อนแล้วให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่นักเรียนได้วาดรูปเกี่ยวกับสัตว์นะคะตอนนี้ปลายทางก็เช่นกันนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดใบงานของตัวเองนะคะที่มีรูปวาดสัตว์ของนักเรียนแล้วเริ่มคุยกันนะคะว่าส่วนต่างๆของสัตว์ของนักเรียนมีรูปร่างมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ละส่วนมีลักษณะเป็นแบบไหนที่ช่วยให้ทำหน้าที่ต่างๆได้อาจจะเลือกมา1ลักษณะนะคะเช่นนักเรียนอาจจะเลือกปากหรืออาจจะเลือกปีกนะคะเช่นปากัดอาจจะเลือกหางลักษณะของหางเป็นแบบไหนทำไมจึงว่ายน้ำได้ลองคุยกันมดแดงกลุ่มมดแดงก็ลองคุยเลือกมา1ส่วนเช่นใช้เลือกส่วนของขาและตีนนะคะมีลักษณะยังไงที่ทำให้สามารถเดินได้นะคะลองคุยกันขามีลักษณะเป็นยังไงลองคุยกับเพื่อนในกลุ่มลูกไก่กลุ่มของลูกไก่ลองดูนะคะเช่นปากของลูกไก่มีลักษณะเป็นแบบไหนทำไมจึงช่วยให้ทำหน้าที่ในการกินอาหารได้ชายปากมีลักษณะเป็นยังไงหอยทากก็เช่นกันหอยทากจะเลือกส่วนไหนดีคะส่วนไหนคะตาทำไมจึงถึงเลือกส่วนตาตามีลักษณะเป็นแบบไหนวงกลมและทำหน้าที่อะไรมองดูแผ่นเท้าแผ่นเท้าของหอยทากมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นแผ่นๆและทำหน้าที่อะไรคะ
1: เด
0: ินคลานหรือคืบคลานหอยทากจะไม่เดินแล้วหอยทากจะใช้แผ่นเท้าทำหน้าที่ในการคืบคลานนะคะลองคุยกันมีลักษณะเป็นแบบไหนต่อไปค่ะกลุ่มแมวกลุ่มแมวจะเลือกส่วนไหนดีคะหางหางของแมวมีลักษณะเป็นแบบไหน
1: ตรงยาว
0: ตรงยาวแล้วหางของแมวใช้ทำหน้าที่อะไร
1: บอกอารมณ์ด้วย
0: บอกอารมณ์บอกอารมณ์บอกลักษณะแบบไหนถ้าใครเคยเห็นแมวนะคะทำหางแบบไหนก็ลองคุยกันนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มนะคะให้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับลักษณะส่วนต่างๆของสัตว์นะคะว่ามีลักษณะแบบใดนะคะที่ทำให้ช่วยทำหน้าที่ต่างๆได้อาจจะเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่สนใจนะคะหรืออาจจะนะคะหลายๆส่วนก็ได้นะคะถ้านักเรียนสามารถที่จะคุยหรือบอกกับเพื่อนๆได้

0: แต่ถ้าหากนักเรียนบางคนสนใจเพียงหนึ่งส่วนนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยหรือเลือกมาแค่เพียงส่วนเดียวได้ค่ะอย่าลืมนะคะต้องบอกลักษณะด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะคุยกับเพื่อนที่เป็นปลากัดได้ตอนนี้ยังไม่ระบายสีนะคะเพราะว่าคุณนุ้ยให้พูดคุยกันถ้าระบายสียังไม่ได้ระบายสีไม่เป็นไรนะคะนักเรียนคุยกันก่อนนะว่าส่วนต่างๆของสัตว์มีลักษณะแบบใดอย่างเช่นแมวนอกจากหางแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมคะเช่นอะไรบ้างปากของแมวมีลักษณะแบบไหนเป็นโค้งๆได้กว้างไหมคะแล้วฟันของแมวเคยเห็นฟันของแมวไหมมีลักษณะแบบไหน
1: แหลม
0: ทำไมต้องแหลมนะคะทำไมฟันแมวต้องแหลม
1: เพราะว่ามันเอาไว้กัดเจอกัด
0: ไว้กัดแล้วกินอาหารยังไงคะจะได้กินอาหารได้เพราะว่าแมวสามารถกินของแข็งได้ไหมคะได้เช่นปลาใช่ไหมคะกินปลา
1: หนูเคยโดนแมวกัดมาหนูก็เลยต้องไปฉีดปลาเชียวแล้วก็เป็นหนองแพรวันนึง
0: เพราะว่าแมวมีฟันที่เป็นยังไงคะ
1: แหลม
2: หนูเคยโดนกัด
0: แล้วแล้วเคยเห็นเท้าและตีนของแมวไหมคะ
1: เคย
0: ตีนของแมวเคยเห็นเล็บแมวไหมคะแล้วเขาจะใช้ขาและตีนเนี่ยทำหน้าที่อะไรคะแมว
1: เดินและยืน
0: เดินและยืนตอนนี้นะคะนักเรียนพอที่จะได้คำตอบหรือยังคะพอจะได้คำตอบหรือยังไหนขอดูความพร้อมหน่อยปรบมือ1ครั้ง1ครั้งตอนนี้เดี๋ยวให้ขอตัวแทนให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทน1คนที่จะนำเสนอเปลี่ยนกันบ้างนะเปลี่ยนได้เดี๋ยวให้นักเรียนเปลี่ยนเพื่อนบ้างใช่เปลี่ยนเพื่อนในกลุ่มบ้างคนไหนยังไม่เคยออกไปเลยเลือกเปลี่ยนบ้างเพราะนักเรียนวาดปลากัดใช่ไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองนำเสนอนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ตบไหล่1 ที 1 ทีตบไหล่1 ทีตบไหล่2 ทีตบตัก3 ที ตักนะแล้วนั่งตัวตรงๆหันหน้ามาค่ะคราวนี้เดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนำเสนอนะคะโดยให้เรียนนะคะเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งที่สนใจนะคะจากใบงานที่แล้วแล้วบอกลักษณะและบอกหน้าที่นะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยขอเรียกไปทีละกลุ่มเลยละกันได้ค่ะขอเป็นนะคะเป็นกลุ่มแรกค่ะนะคะเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มปลากัดค่ะปลากัดคะใครออกมาคะมาค่ะลองสักหน่อยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยช่วยมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะนำเสนอไปพร้อมๆกันหรือดูเพื่อนนะคะดูคำตอบของเพื่อนและเปรียบเทียบกับของกลุ่มตัวเองได้ค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังเพื่อนการตั้งใจฟังเพื่อนคุยกันได้ไหมคะได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ตอนนี้เงียบก่อนกลุ่มปลากัดไหนลองเล่าให้คุณนุ้ยฟังสิคะนักเรียนเลือกส่วนไหนคะที่จะเล่าให้เพื่อนฟังว่ามีลักษณะแบบไหนและทำหน้าที่ยังไง
3: ตา
0: ส่วนของตาตาของปลามีลักษณะเป็นอย่างไร
3: วงกลม
0: เป็นวงกลมทำหน้าที่อะไรคะ
3: ดู
0: ทำหน้าที่อะไรนะคะ
3: ด
0: ู

0: ทำหน้าที่ช่วยให้มองดูหรือมองเห็นได้นะคะขอเพิ่มได้ไหมคะครีบเช่นครีบของปลามีลักษณะเป็นอย่างไรคะลองบอกหน่อยให้เพื่อนช่วยไหมคะให้ใครดีให้ใครช่วยดีให้ไอดีไอดีมาช่วยเพื่อนหน่อย
1: ปาก
0: ส่วนของปากคุณนุ้ยถามถึงครีบเลยลองตอบครีบก่อนครีบมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: ลักษณะ
0: เป็นยังไงเพื่อนเพื่อนช่วยตอบได้นะคะครีบมีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีลักษณะแบบไหนปลายทางตอบได้ไหมคะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยแบนๆมีลักษณะเป็นแบนๆใช่ไหมคะที่ช่วยทำหน้าที่อะไรได้คะที่ช่วยทำหน้าที่อะไรได้คะน้องไอดี
2: ว
0: ่ายน้ำได้นั่นเองค่ะลักษณะของครีบที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบนกว้างนะคะจะช่วยให้ปลานะคะสามารถทำหน้าที่ในการว่ายน้ำได้นั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนกับกลุ่มปลากัดหน่อยค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะกลุ่มมดแดงบ้างมากลุ่มมดแดง1คนค่ะกลุ่มมดแดงเลือกส่วนไหนคะ
3: ขาค
0: ่
3: ะ
0: ขาอันนักเรียนบอกเพื่อนปลายทางเลยค่ะส่วนของขาขาของมดมีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีลักษณะเป็นเส้นๆทำไมถึงบอกว่าเป็นเส้นๆเพราะขาของมดมีขนาดเป็นยังไงคะรีบๆนะคะใกล้ๆหน่อยค่ะรีบๆเล็กมากเลยเหมือนเห็นเป็นแบบเส้นๆเลยใช่ไหมคะแล้วขาของมดทำหน้าที่อะไรคะ
3: ในการเดินขึ้นขนของค่ะ
0: ทำหน้าที่ในการเดินขึ้นขนของขนอะไรได้บ้างอะคะ
3: ขนเศษอาหารที่มันทำตกค
0: ่
3: ะ
0: ขนเศษอาหารที่ทำตกนั่นเองนะคะขาของมดมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถช่วยทำหน้าที่ในการเดินได้นะคะแล้วก็รับน้ำหนักได้ด้วยมีส่วนอื่นอีกไหมคะหรือว่าพอแล้วส่วนไหนอีกคะที่หนูสนใจ
3: ห
0: ั
3: วค
0: ่
3: ะ
0: หัวของมดหัวของมดมีลักษณะเป็นยังไงคะแหลมๆหัวของมดมีลักษณะเป็นกลมๆนะคะแล้วก็ตรงส่วนด้านล่างจะแหลมๆ แล้วตรงส่วนหัวของมดหนูเคยสังเกตเห็นไหมคะว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างมีเขาที่เป็นแหลมๆออกมาใช่ไหมคะเป็นเส้นๆตรงนั้นเราไม่ได้เรียกว่าเขานะคะเราเรียกว่าส่วนของหนวดนั่นเองค่ะนะคะหนวดทำหน้าที่ในการอะไรทำหน้าที่อะไรนักเรียนทราบไหมคะหนวดของมด
4: ส่วนที่เป็นเส้น2เส้นบนหัวของมดนะคะเรียกว่าหนวดมดไม่มีจมูกแต่มดมีหนวดที่ทำหน้าที่รับกลิ่นค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับนักเรียนกลุ่มมดแดงหน่อยค่ะต่อไปค่ะขอกลุ่มลูกไก่บ้างกลุ่มลูกไก่นักเรียนคะไหนหันมามองเพื่อนกลุ่มลูกไก่นิดนึงขยับมาใกล้คุณนุ้ยหน่อยค่ะสองตาดูสองหูฟังตอนนี้ขอสองอย่างตามองดูที่ใครคะเพื่อนสองหูฟังที่ใครคะเพื่อนมีกลุ่มไหนยังคุยอยู่ไม่เอ่ยคุณนุ้ยได้ยินเสียงด้วยเดี๋ยวเพื่อนปลายทางไม่ได้นะคะนักเรียนบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนสนใจส่วนไหนของไก่คะ
5: ปากค่ะ
0: ปากปากของไก่มีลักษณะเป็นยังไงคะ
5: ปากของลูกไก่เป็นแบบเล็กๆปลายแหลมๆค่ะ
4: ลักษณะปากของลูกไก่นะคะจะมีรูปร่างปลายเล็กแหลมและแข็งสามารถช่วยทำหน้าที่จิกกินอาหารที่มีขนาดเล็กตามพื้นดินได้ค่ะ
0: มีส่วนไหนอื่นอีกไหมคะที่สนใจมีไหมคะหรือว่าหมดแล้ว
5: ขาค่ะ
0: ส่วนของหางหางใช่ไหมคะ
5: ขา
0: ขาขาของไก่มีลักษณะเป็นแบบไหนคะ
5: ยาว
0: ๆยาวๆและช่วยทำหน้าที่อะไรได้คะ
5: เดินค่ะ
0: เดินได้นะคะแล้วขาของนกมีกี่ขา
5: สองขาม
0: ีสองขานะคะนอกจากทำหน้าที่ในการเดินแล้วไก่ยืนได้ด้วยไหมคะ
5: ยืนได้ค่ะ
0: วิ่งได้ไหมคะ
5: วิ่งได
0: ้วิ่งได้ด้วยนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับกลุ่มลูกไก่ด้วยค่ะต่อไปค่ะขอเป็นกลุ่มหอยทากค่ะหอยทากนะคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยเลือกส่วนไหนที่สนใจคะ
6: แผ่นเท้า
0: เลือกแผ่นเท้านักเรียนฟังเพื่อนกลุ่มหอยทากหน่อยนะคะเพื่อนเลือกแผ่นเท้าแผ่นเท้าของหอยทากมีลักษณะเป็นแบบไหนคะ
7: แผ่น
0: เป็นแผ่นนะคะมีเป็นแผ่นแบนๆแล้วแผ่นเท้าของหอยทากทำหน้าที่อะไรคะ
7: คาน
0: นั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของแผ่นเท้าหอยทากนะคะจะทำหน้าที่คืบคานหรือใช้ในการเคลื่อนที่ได้นะคะมีส่วนไหนอีกไหมคะที่นักเรียนสนใจนอกจากแผ่นเท้า
5: ตา
0: ของหอยทากมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
5: วงกลม
0: เป็นวงกลมทำหน้าที่อะไรคะ
5: ดู
0: ทำหน้าที่ในการดูหรือว่ามองดูนั่นเองนะคะไหนลองชี้ตาให้ครูนุ้ยหน่อยในตาของหอยทากอ๋ออยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะจะมีส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนปลายจะมีลักษณะเป็นกลมๆเรียกว่าตานั่นเองค่ะปรบมือให้กับกลุ่มหอยทากหน่อยนะคะเดี๋ยวนักเรียนกลับไประบายสีให้ครูนุ้ยหน่อยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มแมวมากลุ่มแมวค่ะมาหาครูนุ้ยหน่อยค่ะมาได้เลยค่ะนักเรียนสนใจส่วนไหนของแมวคะ
8: ตาค่ะ
0: ส่วนของตาตาของแมวมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
5: วงกลม
0: เป็นวงกลมนะคะแล้วตาของแมวทำหน้าที่อะไรคะ
5: มอง
0: ดูแล้วสนใจส่วนอื่นอีกไหมคะเช่นอะไรคะ
5: ปาก
0: ของแมวมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
5: โค้ง
0: เป็นแบบโค้งๆได้ไหมคะ
5: ได้
0: ได้นะคะแล้วปากของแมวเนี่ยใช้ทำหน้าที่อะไรคะ
5: กินอาหาร
0: นอกจากกินอาหารแล้วปากของแมวยังช่วยทำหน้าที่อะไรได้ด้วย
5: กินน้ำ
0: นะคะปากของแมวนะคะทำหน้าที่ในการกินอาหารแล้วก็กินน้ำนั่นเองนะคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มแมวด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนได้นำเสนอนะคะส่วนต่างๆของสัตว์ที่นักเรียนสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้กันนะคะให้นักเรียนเก็บแบบฝึกหัดนะคะลงใส่ในลิ้นชักของตัวเองก่อนเก็บอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะนักเรียนคนไหนเก็บอุปกรณ์การเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนหันมาหาคุณครูนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยสรุปความรู้กันนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไหนขอสักหนึ่งบทเพลงมือแบมือก่อนมือแบมือแบมือนักเรียนบางคนยังไม่เก็บเลยนะคะกลุ่มปลากัดยังไม่เก็บกลุ่มมดแดงคะไหนลองเด็กๆไหน

0: ตบมือตบไหล่ละสลับละสลับกันไปละสลับละสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมืออ่ะนักเรียนคะมือลงวันนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมก็คือได้สังเกตสัตว์นะคะชนิดอื่นๆมีอะไรบ้างนะคะที่ได้สังเกตเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะคะมีกวาง
1: ช
0: ้
1: าง
0: นกและก็เป็ดใช่ไหมคะค่ะดังนั้นนะคะสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะและส่วนต่างๆเหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะ
1: แตกต
0: ่างกันและแต่ละส่วนทำหน้าที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันช่วยครูนุ้ยตอบหน่อยค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆหลายส่วนใช่ไหมคะขุมปลากัดคะเดี๋ยวช่วยครูนุ้ยตอบหน่อยสัตว์นะคะแต่ละชนิดมีส่วนต่างๆหลายส่วนและแต่ละส่วนทำหน้าที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันนะคะและนะคะส่วนต่างๆของสัตว์ต่างชนิดกันก็อาจจะมีลักษณะและหน้าที่ที่เหมือนกันได้ไหมคะเหมือนกันได้ไหมคะลองตอบหน่อยค่ะเหมือนได้ไหมเอ่ยได้นะคะดังนั้นส่วนต่างๆของสัตว์ต่างชนิดกันก็อาจจะมีลักษณะและหน้าที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะขาของมดกับขาของแมวมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันแต่ทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันทำหน้าที่อะไรคะ
1: เด
0: ินนั่นเองค่ะนะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยวันนี้หมดแล้วนะคะกิจกรรมหน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อนั่นก็คือเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างซึ่งเป็นกิจกรรมที่4นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็จะมีนะคะใบกิจกรรมที่1ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างหน้าที่4นะคะและใบงานที่1เรื่องลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์หน้าที่6นั่นเองค่ะค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เรียนทั้งหมดขอความเคารพ
3: ขอบคุณ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20

0: 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีธนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลม

กรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
0: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลม

0: ายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
4: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
4: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
7: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็มีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
8: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
9: โอ้จังจังเลยครับ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมา

ครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวง

0: วงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยมากเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
8: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
7: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
10: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน

ันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

0: าชทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: มาแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะคะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
2: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
3: อ้าวไปไหนกันมาล่ะ
2: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
1: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
4: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดี ทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ
3: ์ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได้อ
5: ย่างเนี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
4: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
2: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
3: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า

0: ังเยอะอยู่เลยเชอรี่
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุด้วยนะคะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งใจเลยนะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม
0: ่
1: เป็นแบบสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคยใช้อยู่แล้วก็จริงแต่ทีนี้จะมาร่วมโครงการก็เลยกดยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ก็เลยไปหาพี่ๆในส่วนของพนักงานของแบงค์นี่แหละค
0: ่
1: ะคนไทยให้ช่วยกันหน่อยและทางธนาคารก็น่ารักมากทีเดียวนะคือเขาจะมีการแบ่งโซนเอาไว้เลยสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็สำหรับร้านค้าที่จะมีการลงทะเบียนแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆแต่เห็นบอกว่าปัญหาอีกอันนึงนะก็คือเรื่องของสแกนใบหน้าด้วย
0: OTP ด้วย
1: OTP ด้วยค่ะสแกนใบหน้าคือบางคนก็บอกว่าไม่ถึงทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะ
0: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันโดยเฉพาะความคืบหน้าณขณะนี
1: ้
0: ผู้ใช้สิทธิ์กันเท่าไหร่นะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆกระทรวงการคลังผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับไปดูกันก่อนครับวันที่2ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus รัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% ก็ลงทะเบียนคือ 6:00 นไปจนถึง 4:00 นจันทร์ถึงศุกร์นี้นะครับดูยอดลงทะเบียนกันก่อนไปดูตัวเลขล่าสุดกันเลยนะครับเดี๋ยวภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้จำนวนสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือ 5,485,684 สิทธิ์เลยอีกประมาณ5ล้านกว่าๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้ใครที่ไปธนาคารกรุงไทยยังคงมีหวังที่จะได้ใช้สิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยราวๆประมาณ40กว่าล้านนะครับแต่ถ้าเป็นสิทธิ์ของในส่วนของไทยช่วยไทย plus ในส่วนของประชาชนเนี่ย60 40เนี่ยอันเนี้ยจะอยู่ที่30ล้านตอนนี้เหลืออีก5ล้าน4โดยประมาณ
1: ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเห็นมีการรายงานของกระทรวงการคลังบอกว่าตัวเลขเนี่ยพุ่งไปถึง24ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะ
0: ครับไปดูกันในส่วนของการสรุปตัวเลขของกระทรวงการคลังเมื่อวานกันหน่อยอันนี้คือตัวเลขของเมื่อวานตอน 16:00 น.นะครับเป็นข้อมูลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60 404โมงเย็นของเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนก็คือ 23,597,432 คนลงทะเบียนสำเร็จครับ 17,939,830 คนรอตรวจสอบคุณสมบัติ 5,278,792 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 378,810 คนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 378,635 คนซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคนจะมีเพียงแค่1สิทธิ์เท่านั้นนะครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนไทยช่วยไทย plus 60 40อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับและอื่นๆเช่นว่าเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่งเป็นต้นอันนี้175คนและสิทธิ์ประชาชนคงเหลืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือ 5,400,000 กว่าสิทธิ์ครับ
1: ค่ะในส่วนของร้านค้านะร้านค้ารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวนอยู่ที่ 977,296 รายนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างร้านค้าคือเขาบอกว่าต้องมีการกดยอมรับสิทธิ์คือสิ่งหนึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจผิดร้านค้าเนี่ยนะคะหลายร้านทีเดียวก็มีการคิดว่าตัวเองเนี่ยเคยร่วมโครงการแล้วครั้งที่แล้วก็คือคนละครึ่งพาสเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของการกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ก่อนนะก็เหมือนกับเราที่เคยมีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพาสก็ยังต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพราะฉะนั้นร้านค้าถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการแล้วก็ต้องเข้าไปกดยอมรับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 537,001 รายค่ะลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะ4,495 รายส่วนร้านค้ารายใหม่เอาเป็นว่าที่เพิ่งสมัครเพิ่งลงทะเบียนนะคะมี 11,788 รายอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ 7,036 รายผ่านการตรวจสอบข้อมูลค่ะ 4,752 รายแล้วก็อยู่ระหว่างร้านค้ายอมรับแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้ว660รายลงทะเบียนสำเร็จมีการกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่ 4,092 รายนะคะรวมร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานจะอยู่ที่ 444,387 รายนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการสรุปยอดจากเมื่อวานนี้เวลา 16:00 น.นะคะ
0: ขณะที่นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับไทยช่วยไทย plus เป็นอย่างดีส่วนในฝั่งของร้านค้าหรือว่าฝ่ายของผู้ขายที่มีการลงทะเบียนมาแล้วประมาณ9ล้าน7แสนร้านค้าครับ
2: ครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยหัวใจสำคัญของเราเนี่ยคือเราต้องการช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่มันสูงขึ้นบรรเทาช่วยทั้งผู้ซื้อเพราะว่ารัฐเราสมทบ 10% แล้วก็ประชาชนสมทบ 40% ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการประคองกำลังซื้อของร้านเล็กรายย่อยในตลาดนะครับก็ยังอยากเชิญชวนนะครับร้านค้าทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนสำหรับเป็นผู้ขายนะครับโดยเฉพาะร้านเล็กๆรายย่อยเนี่ยเราอยากให้คนไทยเนี่ย30ล้านคนที่จะได้สิทธิ์เนี่ยมาช่วยกันทั้งรัฐแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็คนไทยเนี่ยมาช่วยกันช่วยประคองเศรษฐกิจในช่วงที่เรากำลังผ่านพ้นวิกฤตนี้
1: สำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ในวันที่2นะคะการลงทะเบียนเริ่มนิ่งนะคะแต่ว่าก็ยังพบว่ามีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยมาเข้าคิวรออยู่ที่หน้าธนาคารกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะไปดูบรรยากาศในพื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดยะลากันก่อนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนมารอรับบัตรคิวเพื่อเตรียมลงทะเบียนตั้งแต่ธนาคารเนี่ยยังไม่เปิดทำการโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถแล้วก็สาขายะลาอำเภอเมืองยะลาค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์รายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์แม้ก่อนแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมที่ประสบปัญหาอย่างเช่นเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ทำให้ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้สำเร็จนะก็เลยต้องนำโทรศัพท์นี่แหละค่ะมายืนยันตัวตนที่ธนาคารซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็คอยบริหารจัดการเรื่องของคิวให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะไปสอบถามพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนก็บอกว่าดีใจค่ะที่รัฐบาลมีโครงการนี้เพราะว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเงินที่ได้มาก็จะนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นในครอบครัวค่ะ
3: ทำครั้งแรกอะไรไม่ผ่านสแกนใบหน้าผ่านแต่ว่าเขาบอกว่าให้มาติดต่อธนาคารก็เลยทำเมื่อวานแล้วก็มาเช้าวันนี้ติดต่อธนาคารคนละครึ่งช่วยเราไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันแย่มากก็เลยดีใจที่รัฐสนับสนุนในครั้งนี้อีกค่ะเป็นรอบที่3แล้ว
4: สแกนใบหน้าเนี่ย
5: สแกนใบหน้า
4: ทำที่บ้านไม่ผ่านไว้ใจในครอบครัว
0: ไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อครับเมื่อช่วงเช้านั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการยืนยันตัวตนของโครงการไทยช่วยไทย plus วันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อคิวเพื่อยืนยันสิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้จากการสอบถามนางเล็กจันโพอายุ74ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มาใช้บริการนะครับคุณเล็กบอกแบบนี้ว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้าแต่สุดท้ายไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เนื่องจากโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่มีอินเทอร์เน็ตทำให้รู้สึกเสียดายเพราะตั้งใจที่จะนำเงินจากโครงการเนี่ยมาช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
6: ไม่ได
7: ้ทำไมจ๊ะเขาบอกว่า
6: เขาบอกไม่มีเน็ต
7: ไม่มีเน็ตของ
8: โทรศัพท์ไม่มีเน
7: ็
8: ต
7: โทรศัพท์ยายเหร
6: อมาตั้งแต
7: ่มากี่โมง
6: 6โมงเนี่ยแล้วเพิ่งไม่ได้8โมงแล้วทำไม่ได้ด้วย
7: แล้วพอไปยื่น
6: ไปยื่นเขาบอกว่าไม่มีเน็ตเขาบอกว่า
7: ไม่มีเน็ตหมายความว่าโทรศัพท์ยายเหรอ
8: ไม่มีเน็ต
6: จ้าโทรศัพท์ยายไม่มีเน็ต
7: อ๋อแล้วยายใช้โทรศัพท์ตัวไหน
6: ยายใช้แบบอ่ะไอ้คัทโทรเข้าโทรออก
8: ยาย
6: ไม่เติมเน็ตไง
7: อ๋อ
8: ไม่ได้เติมเน็ต
6: เน
8: ี่
6: ย
8: คนจะบอกว่าถ้าโทรศัพท์อย่างนี้
7: อ่ะแล้วยายไม่เติมเน็ตอ่ะจ๊ะ
6: ไม่ได้ใช้อ่ะไปใช้
8: ไม่ใช้ไม่เป็นไง
7: อ๋อไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเลย
6: เป็นแต่ไม่ใช้มันแบบมันเปลืองเงินแบบประหยัดแค่โทรแค่โทร
7: ออกอย่างเดียว
1: สำหรับการใช้จ่ายเงินในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะรัฐบาลก็จะช่วย 60% ประชาชนออกเองเนี่ย 40% เปิดลงทะเบียนเนี่ยไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ก็คือจนถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มค่ะส่วนร้านค้าถ้าเคยร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะคะก็สามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งหากเป็นร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะคือถ้าไม่มั่นใจก็สามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยได้นะโดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าวันธรรมดาก็จะมีในส่วนของสาขาต่างๆที่ไม่ได้อยู่ตามห้างสรรพสินค้าก็พร้อมที่ให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะ
0: ครับเดี๋ยวว่าการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างที่ท่านรัฐมนตรีคลังคุณนิติบอกมาจากปารีสเลยนะครับแหมตอนนี้เหลือประมาณ5ล้าน4แสนกว่าสิทธิ์เท่านั้นภาพรวมโครงการถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมณขณะนี้กับท่านพงศ์นครโภชากรครับผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังครับท่านผอ.สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณวีระศักดิ์คุณปัทมาพรครับ
0: ครับแหมต้องหลายคนเขากลัวแต่เมื่อเช้าอ่
1: ะ
0: ล่มหรือไม่ล่มสุดท้ายไม่ล่มแล้วทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียกว่าเขาเรียกว่าโฟลว์กันทีเดียวนะครับกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นแม่งานหน่วยงานหนึ่งเหมือนกันอยากจะบอกอะไรพี่น้องประชาชนตั้งแต่การลงทะเบียนเมื่อวานนี้หกโมงเช้าจนถึงณขณะนี้ครับ
5: ก็ถือว่าโครงการ60/40ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีมากนะครับเท
1: ่
5: าที่เราตรวจสอบความพึงพอใจจากโซเชียลเลสเซนนิ่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากนะครับในภาพรวมเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 24.6 ล้านคนนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยหมายความว่าท่านสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนาเลยเนี่ย 18.4 ล้านคนนะคร
0: ับ
5: แล้วก็รอตรวจสอบอีก 5.8 ล้านคนเพราะว่า 5.8 ล้านคนเนี่ยไม่ได้มาลงคนละครึ่งคลาสในรอบที่แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็ส่วนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเลยเนี่ยมีประมาณ 419,000 คนซึ่งใน 419,000 คนเนี่ยครับเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้ครับไม่ใช่คุณสมบัติของโครงการนี้เพราะว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไปได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเติมเงินเพิ่มไปอีก700บาท

0: ็น 1,000 บาทเท่ากันอยู่แล้วครับส่วนอีกหนึ่งสาเหตุก็คือที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยแต่มีจำนวนน้อยมากนะครับประมาณ200คนเนี่ยคือมีการทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็คนละครึ่งในเฟสที่1ถึง5ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคนประมาณ180กว่าคนกับ200คนเนี่ยเขาจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะครับนี่คือฝั่งพี่น้องประชาชนนะครับที่มาลงทะเบียนนะครับส่วนฝั่งร้านค้านะครับผมก็มีความคืบหน้ามาเรียนให้ทราบนะครับคือโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมเนี่ยมีร้านค้าอยู่ในโครงการเนี่ยประมาณ 977,000 ร้านค้านะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการกดยอมรับเนี่ยคือรับเงื่อนไขที่เข้าร่วมโครงการ 60-40 เนี่ยประมาณ 477,000 ร้านค้าแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จแล้วพร้อมที่จะใช้วันที่1ได้เลยเนี่ยประมาณ 500,000 ร้านค้านะครับทีนี้จะมีร้านใหม่เนี่ยที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนเนี่ยมาสมัครใหม่เนี่ยประมาณ 13,000 ร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปจะมีร้านพร้อมเปิดให้บริการวันที่1มิถุนายนเลยเนี่ยรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 55,796 ร้านค้าครับ
1: ค่ะค่ะสอบถามข้อเท็จจริงสักนิดนึงเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่เปิดให้มีการลงทะเบียนในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยช่วงแรกที่มีการแถลงข่าวเองก็บอกว่าสามารถที่จะเลือกได้อย่างใดดังหนึ่งก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้นะนั่นหมายความว่าในขณะนี้คนที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถที่จะเลือกได้แล้วหรือคะหรือว่าข้อเท็จจริงหรือว่าความชัดเจนในเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสืบเนื่องจากว่าเรามีสถานการณ์เรื่องของพลังงานใช่ไหมครับราคาน้ำมันแพงแล้วก็ส่งผลกระทบมาจนถึงค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นดังนั้นจึงเป็นจุดประสงค์ที่รัฐบาลจะต้องทำโครงการนี้แต่ว่าเราก็จะแยกโครงการนี้ครับออกเป็นสองกลุ่มนะครับกล
1: ุ่
0: มแรกเราเรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคนกลุ่มนี้ครับมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยณวันนี้ 13.2 ล้านคนโดยประมาณนะครับ 13.2 ล้านคนซึ่งเขาเนี่ยไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับเขาก็จะได้รับเงิน700บาทบวกกับ300ที่เขามีอยู่เดิม
1: นะคร
0: ับเป็น 1,000 บาทนะครับอันนี้คือท่านวันที่1มิถุนายนเนี่ยท่านจะได้สิทธิ์ในโครงการนี้อยู่แล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือกลุ่มเปราะบางทีนี้เราก็บอกว่านอกจากกลุ่มเปราะบางแล้วเนี่ยกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงเนี่ยมีใครบ้างนะครับเราก็บอกว่าเราก็เปิดให้ลงทะเบียนในโครงการ60-40แล้วก็คิดว่า30ล้านสิทธิ์เนี่ยน่าจะเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี
1: ้
0: คือกลุ่มที่ไม่ใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่กลุ่มเนี้ยเราก็ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ต้องเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนนะครับโดยมีคุณสมบัติ5ข้อนะครับอันที่1ก็คือมีบัตรประชาชน2คือมีสัญชาติไทย3คือ18ปีขึ้นไป4คือต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือเงื่อนไขสำคัญนะครับแล้วก็ข้อที่5ต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะครับอันนี้คือ2กลุ่มโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือสมมติว่าเราเดินมาเจอ3แยกใช่มั้ยครับเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นกลุ่มที่ 60-40 ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 24.6 ล้านคนซึ่งต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วปิดวันที่29พฤษภาคมเนี่ยคัดกรองคุณสมบัติตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์จริงๆเนี่ยกี่คนนะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการคนละครึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับ
1: ค่ะก็คือสรุปว่าถ้าเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้นะคะ
0: ใช่ครับแยกกันชัดเจนครับ
2: ก็เป็นที่ชัดเจนอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เรื่องของถ้าไปอย่างเมื่อวานนี้ท่านผอ.พงศ์นครฮะไปแบงก์กรุงเทพตามห้างโอ้คนแบงก์กรุงไทยขออภัยคนยังเยอะอยู่เลยฮะปัญหาหลายๆอย่างก็คือที่คนเขาไปรออย่างปัญหาคลาสสิกเลย OTP รหัส OTP ก็บอกขอไปแล้วบางทีส่งมากว่าจะส่งมามันเลย10นาทีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายรหัสนั้นมันก็ใช้ไม่ได้พอขอเข้าไปใหม่อีกระบบก็ล็อกซะอย่างนั้นสแกนใบหน้าเหมือนกันกว่าจะสแกนได้บางคนเนี่ยก็ยากเหลือเกินแก้ยังไงครับเสียงเรียกร้องตรงนี้มาฮะ
0: ครับก็จริงๆเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับก็จะเป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักวันแรกเนี่ยอาจจะขลุกขลักนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปจำนวนมากแต่ผมเชื่อว่าวันที่สองสามเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้รับลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้มีข้อแนะนำสองสามเรื่องครับที่หนึ่งก็คือว่าเวลาท่านผมคิดว่าช่วงที่ OTP ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับอ
1: ี
0: กช่วงหนึ่งก็คือว่าเวลาท่านถ่ายรูปยืนยันตัวตนใบหน้าหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยครับอย่างที่ผมเจอเลยเนี่ยที่โทรมาหาผมเลยเนี่ยก็คือว่าถ่ายรูปใบหน้าไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะต้องดูเรื่องของแสงความพอเพียงของแสงอยู่ในมุมที่ไม่มีแสงหรือเปล่าเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปเป่าตังค์ตรงนี้ก็ถ้าอัปเดตแอปเป่าตังค์แล้วเนี่ยก็จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับแต่ OTP ก็จะเป็นปัญหาใหญ่อีกอันนึงครับที่ต้องมีการแก้ไขด้วยที่ผมลองกวาดในโซเชียลลิสติ้งดูนะครับปัญหา OTP ก็อยู่ในอันดับท็อป5นะครับแต่ยังไม่ใช่อันดับสูงสุดอันดับสูงสุดก็คือกลัวว่าลงทะเบียนแล้วจะไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ทีนี้ค่ะก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเหมือนกันในส่วนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะโดยเฉพาะที่เคยร่วมโครงการมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการกดยืนยันสิทธิ์เหมือนกับคุณผู้ชมหลายคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus แต่ว่าต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะคะร้านค้าเองเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาเคยร่วมโครงการแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จำเป็นเช่นเดียวกันที่จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ในรอบใหม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับท่านต้องยืนยันเพราะว่าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนละครึ่งพลัส
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นท่านต้องกดยืนยันหรือเสมือนว่ากดยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับท่านถึงจะเข้าร่วมโครงการได้นะครับทีนี้ร้านค้าบางร้านเนี่ยอาจจะต้องการคำชี้แจงนะครับว่าจะต้องมีวิธีการทำอะไรยังไงเนี่ยนะครับ ท่านสามารถโทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือร้านค้าได้นะครับหมายเลข02-111-1122กด3นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าท่านติดขัดปัญหาตรงไหนอะไรต่างๆนะครับก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์นี้แล้วก็กดหมายเลข3นะครับ
2: ครับท่านผอ.ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราเนี่ยผ่านเกณฑ์เรามีคุณสมบัติเราไม่เคยทำผิดเลยนะคนละครึ่งที่ผ่านมาหรือแม้แต่กระทั่งคนละครึ่ง plus แล้วเขาบอกว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเราอุทธรณ์ได้ไหมครับเราร้องเรียนยังไงได้ไหมฮะ
0: ก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับท่านสามารถโทรไปที่เบอร์02นะครับ111-1122แล้วก็กดหมายเลข2นะครับคือเบอร์มันจะเหมือนกันนะครับถ้ากด2เนี่ยคือเป็นประชาชนผู้ลงทะเบียนถ้ากด3เนี่ยก็จะเป็นร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามหรือว่าฝากปัญหาไว้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวรัฐบาลจะไปดูว่าจะทำยังไงกับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จกลุ่มนี้นะครับ
2: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับ
0: คร
2: ับผมสวัสดีครับเราคุยกับท่านผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านผอ.พงศ์นครโภชากรนะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้ลงทะเบียน24,600,000สิทธิ์โดยประมาณเนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้เลยเนี่ยคือ18,000,000 กว่าสิทธิ์เท่านั้นยังเหลือการตรวจสอบอีก5,800,000 กว่าสิทธิ์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามั่นใจว่าเราเองเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็สามารถที่จะ1มิถุนายนเนี่ยได้ใช้กันแน่ๆแต่ถ้ามีเหตุว่าเอ๊ะเราก็มั่นใจว่าเราคุณสมบัติครบนะแต่ทำไมสิทธิ์เราไม่ผ่านยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านอันเนี้ยหมายเลขนะครับ02-111-1122แล้วก็กด2เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบ
1: ค่ะ
2: ทางหนึ่ง
1: แล้วก็ย้ำนะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการกับรัฐบาลมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นคนละครึ่ง plus เนี่ยนะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของประชาชนก็คือแอปเป่าตังค
2: ์
1: ร้านค้าก็คือที่แอปถุงเงินนะคะทีนี้เรื่องของร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถที่จะร่วมสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะมาดูขั้นตอนในส่วนของร้านอาหารค่ะที่จะต้องสมัครผ่านแอปถุงเงินผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะประชาชนก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะรัฐบาลนะคะก็มีการเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทย plus 60-40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิตอลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงค่ะประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะ ริ่มกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มอย่างร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มค่ะสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะทางนี้ร้านค้าจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็จะต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนจากนั้นค่ะไปกดแบนเนอร์

0: ันนี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
4: อ
5: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมา

0: ชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสัมภาระเทเมาหมดแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
0: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเอื้อเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: กันแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูไปทางและนักเรียนไปทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ที่ห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูทิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องอะไรนั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูขอทบทวนก่อนว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องสินค้าไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: นักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าสินค้านั้นหมายถึงอะไร
3: ของ
2: หมายถึงอะไรคะ
3: ของ
2: สิ่งของสิ่งของที่จำเป็นสิ่งของที่เราสามารถจับต้องได้นั่นเองใช่ไหมคะและนักเรียนรู้จักคำว่าบริการไหมคะ
3: รู้จ
2: ัก บริการมีอะไรบ้างนะนักเรียนทราบไหมคะรู้จักบริการไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักบริการไหมคะหลายๆคนรู้จักว่าบริการนั้นคืออะไรแต่หลายคนก็ยังไม่รู้จักว่าบริการนั้นคืออะไรนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนเรามาดูกันก่อนค่ะว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้นั้นคืออะไรค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะในข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องบอกความหมายของบริการได้ว่าบริการนั้นคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรนะคะซึ่งจะมีความหมายแตกต่างจากสินค้านั่นเองค่ะ2. นำความรู้เรื่องบริการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และ 3. เห็นประโยชน์ของการใช้บริการค่ะนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าบริการคืออะไรเดาได้ไหมคะเดาได้บางคนเดาไม่ได้ไม่เป็นไรไปดูภาพกันเลยคุณครูมีภาพมาให้ดูบริการนี้เขาทำอะไรคะ
3: ต
2: ั
3: ดผม
2: ตัดผมรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นบริการตัดผมเขาถือกรรไกรอยู่ใช่ไหมคะเขากำลังตัดผมให้ผู้หญิงคนนี้นะคะนักเรียนเคยใช้บริการตัดผมไหมคะ
3: เคย
2: เคยบริการต่อไป
4: รถบัส
2: เขาทำอะไรคะ
5: รถโรงเรียน
2: รถโรงเรียนรถโดยสารประจำทางรถนักเรียนรถรับส่งนักเรียนใช่ไหมคะรถโดยสารประจำทางนักเรียน

0: เคยใช้บริการไหมคะ
1: เคย
0: เคยใช้อ่ะบริการต่อไป
2: โรงพยาบาล
0: บริการอะไรคะ
2: โรงพยาบาล
0: รู้ได้ยังไงคะว่าเป็นโรงพยาบาล
2: เห
0: ็นคุณหมอกำลังรักษาคนไข้อยู่น้องคนนี้กำลังเป็นอะไรไม่สบายกำลังร้องไห้เลยคุณหมอก็เข้ามาดูให้การรักษานั่นเองนักเรียนเคยใช้บริการไหมคะ
2: เคย
0: ใช้บริการต่อไปเด็กๆต้องเคยใช้บริการอย่างแน่นอนห้องสมุดนั่นเองห้องสมุดของโรงเรียนห้องสมุดของชุมชนจะมีเปิดบริการให้เด็กๆ เนี่ยเข้าไปอ่านหนังสือไปค้นคว้าหาความรู้กันนะคะเคยใช้ไหมคะเคยใช้ต่อไปบริการอะไรเอ่ยรู้ได้ยังไงว่าเป็นร้านอาหาร
2: ม
0: ีคนกำลังนั่งทานอาหารกำลังดื่มกาแฟอยู่เลยแสดงว่าเป็นร้านอาหารเป็นร้านคาเฟ่นั่นเองเคยไปใช้บริการไหมคะเคยไปใช้บริการมีคำถามถามว่าคำถามที่หนึ่งคำถามชวนคิดถามว่าหลังจากที่นักเรียนดูภาพแล้วตั้งแต่ตัดผมเลยนักเรียนเคยใช้บริการตัดผมหรือไม่คะเคยใช้บริการตัดผมใครไม่เคยใช้บริการตัดผมเลยยกมือผมตัดเองครับหนูตัดเองค่ะมีไหมคะไม่มีทุกคนไปใช้บริการตัดผมใช่ไหมคะที่ร้านตัดผมนั่นเองทำไมเราจึงต้องตัดผมเพราะเหตุใดเราจึงต้องไปใช้บริการในการตัดผมมีคนตอบแล้วเมื่อกี้ใครตอบคะตอบว่าอะไรคะถ้าเราไม่ตัดผมผมของเราเนี่ยจะยาวเนี่ยมาบังตาเราทิ่มตาเราทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นตัวหนังสือเขียนหนังสือไม่ได้เพราะผมเนี่ยบังสายตาของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมาทำกิจกรรมโดยการเล่าสู่กันฟังว่าเด็กๆ เคยใช้บริการอะไรบ้างเคยใช้บริการอะไรบ้างคะ
2: ต
0: ั
2: ดผม
0: ตัดผมร้านอาหารเข้าห้องสมุดไปร้านอาหารไปคาเฟ่
2: ไปหาคุณหมอ
0: ไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอเคยใช้บริการรถรับส่งโรงเรียนน่ะตัดผมอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยค่ะขอเป็นเด็กหญิงพรณภัทรนาเชิญเลยไปหยิบไมค์มาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรณภัทรลำเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
0: ว้าวชื่อน้องหันษาน้องหันษาเคยไปใช้บริการอะไรมาบ้างคะ
3: ร้านตัดผมค่ะ
0: ร้านตัดผมนะคะไปทำอะไรคะ
3: ไปตัดผมหน้าม้ามาค่ะ
0: ว้าวไปผมหน้าม้ามานะคะไปทำอะไรอีก
3: แล้วก็ไปสระผมด้วยค่ะ
0: ไปสระผมด้วยพึงพอใจกับร้านนี้ไหมคะตัดสวยไหมคะ
3: สวยค่ะ
0: รู้สึกว่ามีความสุขไหมคะว่าตัดผมออกมาสวย
3: รู้สึกค่ะ
0: รู้สึกนะคะบริการสามารถจับต้องได้ไหมเราหยิบความสวยมาได้ไหมคะจ
3: ับ
0: ความสวยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะบริการจับต้องไม่ได้แต่ว่าทำให้เราเนี่ยพึงพอใจใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเนี่ยตัดออกมาแล้วสวยมีความสุขนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปขอเป็นกลุ่มที่สองค่ะเชิญค่ะ
4: ผมชื่อเด็กชายทาปนวัติสิงห์ชื่อเล่นชื่อพลอยครับ
0: ชื่ออะไรนะครับ
4: พลอยครับ
0: พลอยนะครับพลอยเคยไปใช้บริการอะไรมาบ้างครับ
4: ร้านคาเฟ่ครับ
0: ไปคาเฟ่โอ้คาเฟ่คือร้านอาหารนั่นเองพลอยไปทำอะไรมาครับ
4: ไปซื้อน้ำกับพ่อกับแม่คร
0: ับไปซื้อน้ำกับคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
0: เป็นไงคะอาหารอร่อยไหมลูก
4: อร่อยครับ
0: อร่อยบริการดีไหมคะ

0: ดีครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ชอบ
1: อยากกลับไปอีกไหมคะ
0: อยากครับ
1: พอยเคยไปใช้บริการที่ร้านอาหารนั่นเองค่ะขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่3ใครเอ่ยได้มา2คนเลยคนแรกก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายที่วัดสุข

0: ชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
1: น้องนาวาเคยไปใช้บริการอะไรมาบ้างครับ
0: ตัดผม
1: เคยไปตัดผมเป็นยังไงคะตัดออกมาแล้วเป็นยังไงชอบไหมคะ
0: ชอบครับ
1: หล่อไหมคะ
0: หล่อครับ
1: บริการดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: อยากกลับไปตัดร้านนี้อีกไหมคะ
0: อยากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคนต่อไป
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทนิชาชูละขันชื่อเล่นชื่อน้องเอวาค่ะ
1: ชื่อน้องเอวาน้องเอวาเคยไปใช้บริการอะไรมาบ้างคะ
2: ไปคาเฟ่ค่ะ
1: ไปคาเฟ่มาเหมือนกันเลยไปทำอะไรมาคะ
2: หนูไปกินอาหารมาค่ะ
1: หนูไปกินอาหารมาไปกับใครคะ
2: ไปกับคุณยายกับคุณตาแล้วก็แม่แล้วก็พี่สาวหนูแล้วก็น้าแล้วก็หนูค่ะ
1: โอ้ไปกันทั้งครอบครัวเลยแสดงว่าคาเฟ่ร้านนี้อาหารอร่อยแน่เลยอร่อยไหมคะ
2: อร่อยค่ะ
1: บริการดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
1: อยากกลับไปอีกไหมคะ
2: อยากค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะขอ1คนค่ะมาหยิบไมค์มาด้วยค่ะมาค่ะเชิญค่ะ3คนเลยเพื่อนอยากแสดงความคิดเห็นด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อ
3: ชาวบางน้อยชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรนะคะ
3: หันษาค่ะ
1: น้องหันษาน้องหันษาไปใช้บริการอะไรมาบ้างคะ
3: ตัดผมค่ะ
1: ทำอะไรนะคะ
3: ตัดผม
1: ตัดผมทุกคนเคยใช้บริการตัดผมทุกคนเลยตัดผมทรงอะไรมาคะ
3: ผมสั้นค่ะ
1: เอาตัดผมให้มันสั้นนะคะตอนแรกยาวกว่านี้ใช่ไหมคะโอ้ชอบไหมคะร้านนี้
3: ชอบค่ะ
1: บริการดีไหมคะ
3: ดีค่ะ
1: พูดจาไพเราะไหมคะพูดจาดีพูดจาไพเราะนะคะคนต่อไปค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒนาสินพัฒนาค่ะชื่อและชื่อน้องต่างๆค่ะ
1: หนูเคยไปใช้บริการอะไรมาคะ
4: ตัดผมค่ะ
1: ตัดผมเหมือนกันเลยไปร้านเดียวกันหรือเปล่าม
4: าค
1: ่
4: ะ
1: โอ้ไม่ใช่นะคะไปคนละร้านนะคะคนต่อไปค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวรรณธรพักไพโรจน์ชื่อเล่นชื่อน้องเติร์ด
1: น้องเติร์ดเคยไปใช้บริการอะไรมาบ้างครับ
5: ไปหาหมอครับ
1: ไปหาคุณหมอทำไมล่ะคะ
5: เป็นไข้
1: เคยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลไปหาคุณหมอน้องเติร์ดไม่สบายนั่นเองค่ะคุณหมอบริการดีไหมคะ
5: ดีครับ
1: อยากกลับไปอีกไหมคะ
6: กลัวแล้ว
1: กลัวแล้วไม่อยากกลับไปแล้วนะคะไม่มีใครอยากป่วยใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะมาค่ะเชิญค่ะมาค่ะมงคลสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมงคลมาจากบุญชื่อเล่นชื่อนนท์มาวิน
1: มงคลเคยไปใช้บริการอะไรมาคะ
7: ร้านอาหารครับ
1: ไปร้านอาหารว้าไปกินอะไรมาคะ
7: หมูกระทะครับ
1: โอ้ไปกินหมูกระทะโอ้เด็กๆชอบไหมหมูกระทะชอบไหมคะอร่อยไหมคะ
7: อร่อยครับ
1: พาคุณครูไปกินด้วยได้ไหม
7: ได้
1: พาเพื่อนๆไปกินด้วยได้ไหม
7: ได้
1: โอ้แสดงว่าหมูกระทะร้านนี้ต้องอร่อยแน่เลยแล้วบริการดีไหมคะ
7: ดี
1: อยากกลับไปทานอีกไหมคะ
7: อยากครับ
1: อยากกลับไปทานอีกกลับไปทานอีกพาคุณครูไปด้วยนะคะ
7: ครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้นะคะว่าตัวเองเคยไปใช้บริการอะไรมาบ้างนะคะนอกเหนือจากเพื่อนๆนะคะที่ออกมาเล่านักเรียนเพื่อนๆต้นทางเนี่ยออกมาเล่าให้ฟังนักเรียนเคยไปใช้บริการอะไรมาอีกบ้างนะคะและต่อไปค่ะมีคำถามถามว่าการซื้อสินค้าเราได้สินค้ากลับมาหรือไม
8: ่กล
1: ับ
8: มา
1: ได้ไหมคะวันนี้ไปซื้อสบู่เราได้สบู่กลับมาไหมคะ
8: ได้
1: วันนี้ไปซื้อจักรยานเราได้จักรยานกลับมาไหมคะ
8: ได
1: ้ได้นะคะเราไปซื้อสินค้าเราจะได้สินค้านั้นกลับมาด้วยนั่นเองค่ะคำถามต่อไปการใช้บริการเราได้สินค้ากลับมาหรือไม
8: ่ได้
1: ได้ไหมคะ
8: ได
1: ้ได้เหรอคะเราไปตัดผม เราได้สินค้า

0: กลับคืนมาไหมคะ
1: ไม
0: ่แต่เราได้อะไรมาคะ
1: ได
0: ้ทรงผมได้ทรงผมหล่อๆสวยๆกลับมาใช่ไหมคะอันนั้นไปซื้อสินค้าแต่ถ้าเราไปใช้บริการเราจะไม่ได้สินค้านั้นกลับมาอย่างเช่นเราไปใช้บริการตัดผมที่เด็กๆบอกว่าใช้บริการตัดผมครับใช้บริการตัดผมค่ะเราไม่ได้สินค้ากลับมาแต่เราได้ความสวยความหล่อกลับมาความพึงพอใจนะคะความพึงพอใจในร้านนั้นตัดสวยตัดหล่อและก็บริการดีพูดจาไพเราะนั่นคือความพึงพอใจซึ่งบริการไม่สามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะการใช้บริการแม้ไม่ได้รับสินค้าแต่ทำไมยังต้องเลือกใช้บริการคะก็เราไม่ได้สินค้านั่นกลับมาทำไมเรายังต้องใช้บริการนั้นอยู่พอทำให้เราสวยทำให้เรามีความสุขสะดวกสบายเกิดความสะดวกสบายด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นเราไปบริการร้านซักผ้าเราไม่ต้องเหนื่อยซักเองแล้วก็ใส่เครื่องซักผ้าไปเลยใช่ไหมคะเราแค่มาตากเท่านั้นเองสะดวกไหมคะสะดวกสบายไหมคะเราเหนื่อยไหมคะเราเหนื่อยไหมเราก็ไม่เหนื่อยเลยก็ไปใช้บริการที่ร้านซักอบรีดมีคนซักผ้าให้มีคนตากให้มีคนรีดผ้าให้นั่นเองค่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันคุณครูจะให้ทำอะไรนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจำแนกสินค้าและบริการกันเรื่องสินค้าเราเรียนไปหรือยังคะ
1: เร
0: ีย
1: นแล้ว
0: สินค้ามีอะไรบ้าง
1: สบ
0: ู
1: ่
0: นมจักรยาน
1: ผ้าห
0: ่
1: ม
0: หมอนผ้าขนหนูหมวกน้ำ
1: ขนม
0: สบู่พอแล้วแล้วบริการล่ะคะบริการมีอะไรบ้าง
1: ร
0: ้
1: านต
0: ั
1: ดผ
0: มรถรับส่งร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมนะคะพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาแยกสินค้านะคะกับบริการกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันจำแนกคุณครูจะชูป้ายนะคะให้นักเรียนช่วยบอกว่าเป็นป้ายอะไรเป็นภาพอะไรนะคะและให้คุณครูเนี่ยนำไปติดในช่องไหนระหว่างสินค้าและบริการค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วภาพแรกค่ะ
1: บริการ
0: คือร้านอะไรคะ
1: ร
0: ้
1: าน
0: ร้านตัดผมควรจะเป็นบริการหรือสินค้าคะ
1: บริการ
0: บริการนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต่อไปเป็นรูปอะไรคะ
1: เ
0: ป็นรูปอะไรคะ
1: จ
0: ักรยานค่ะเราจับต้องได้ไหมคะเราปั่นจักรยานได้ไหมคะเพราะฉะนั้นควรอยู่ในช่องสินค้าหรือบริการอยู่ในช่องสินค้าค่ะต่อไปคือภาพอะไรคะ
1: ยา
0: เป็นยารักษาโรคใช่ไหมคะเราสามารถจับต้องได้ไหมคะ
1: ได้
0: จับต้องได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะควรจะอยู่ในช่องสินค้าหรือบริการคะถูกต้องค่ะอยู่ในช่องสินค้าค่ะต่อไปจะเป็นภาพอะไรนะภาพอะไรคะ
1: บริการ
0: คือร้านอะไรคะ
1: ร้านร้องเพลง
0: ร้านร้องเพลงเขาเรียกว่าร้านคาราโอเกะใครชอบร้องเพลงบ้างโอเคเอามือลงค่ะใครชอบร้องเพลงต้องไปที
1: ่
0: ร้านคาราโอเกะค่ะอยู่ในช่องไหนคะสินค้าหรือบริการ
1: บริการ
0: ในช่องบริการค่ะต่อไปเด็กๆต้องชอบอย่างแน่เลยคือ

0: ืออะไรคะเราสามารถจับต้องได้ไหมชวนอยู่ในช่องไหนคะระหว่างสินค้าและบริการเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเราสามารถจับต้องได้นั่นเองอยู่ในช่องสินค้าค่ะหมดหรือยังยังไม่หมดนะคะต่อไปคือที่ไหนคะ
1: โรงแรม
0: โรงแรมนะคะใครเคยไปใช้บริการที่โรงแรมบ้างเอามือลงค่ะควรจะอยู่ในช่องสินค้าหรือบริการ
1: บริการ
0: บริการนั่นเองค่ะต่อไปที่บ้านเด็กๆจะต้องมีกันทุกคนก็คืออะไรคะโทรทัศน์นั่นเองเป็นสินค้าหรือบริการคะ
1: ส
0: ิน
1: ค้า
0: เป็นสินค้าค่ะต่อไปเด็กๆชอบไปอย่างแน่นอนเลยก็คือร้านอาหารนะคะเคยไปใช้บริการไหมคะเด็กๆบอกว่าเคยไปใช้บริการไปทานอาหารไปคาเฟ่ไปทานหมูกระทะใช่ไหมคะควรอยู่บริการหรือสินค้าบริการต่อไปค่ะที่บ้านเด็กๆจะต้องมีทุกคนเลยก็คือคืออะไรคะผงซักฟอกผงซักฟอกมีไว้ทำอะไรมีไว้ทำอะไรคะเอาไว้ซักผ้าควรจะเป็นสินค้าหรือว่าเป็นบริการเป็นสินค้าต่อไปค่ะ
1: ขนมไทย
0: สีหวานหวานแบบนี้นะคะเป็นขนมเป็นสินค้าหรือบริการ
1: บริการ
0: เป็นสินค้าหรือบริการเป็นสินค้าค่ะต่อไปทุกบ้านก็ต้องมีเหมือนกันเลยก็คือไข่นั่นเองค่ะไข่เป็นสินค้าหรือเป็นบริการคะเป็นสินค้าร้านนี้เด็กๆชอบแน่เลยเป็นร้านอะไรคะ
1: ซ
0: ูชิเป็นร้านซูชิเป็นสินค้าหรือบริการเป็นร้านนะคะครูบอกว่าเป็นร้านซูชิแสดงว่าเราต้องไปใช้บริการที่ร้านอาหารจะต้องเป็น
1: บริการ
0: ค่ะต่อไปเด็กๆจะต้องมาโรงเรียนถูกต้องค่ะเป็นรถโดยสารประจำทางเป็นการใช้บริการหรือสินค้าช่องไหนดีบริการค่ะต่อไปค่ะมีทุกบ้านเหมือนกันก็คือคืออะไรแชมพูใช่ไหมคะมีไว้สระผมก็ต้องเป็นสินค้าค่ะหมดหรือยังสิ่งนี้เด็กๆก็ต้องมีเหมือนกันก็คือ
1: สบ
0: ู่มีไว้ทำอะไรคะเอาไว้ล้างมือเอาไว้ชำระร่างกายของเราให้สะอาดนั่นเองค่ะอยู่ในช่องสินค้าหรือบริการ
1: ส
0: ิน
1: ค
0: ้
1: า
0: สินค้าค่ะร้านนี้นะคะมีไว้สำหรับคนที่ชอบปวดเมื่อยเลยก็คือ ร้านนวดนั่นเองเด็กๆ เคยไปใช้บริการไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่คุณพ่อคุณแม่ปวดเมื่อยก็ไปใช้บริการที่ร้านนวดได้เหมือนกันค่ะเป็นบริการหรือสินค้าเป็นบริการต่อไปก็จะเป็นร้านทำอะไรคะ
1: ซ
0: ัก
1: ผ้า
0: ซักผ้าซักอบรีดนะคะเป็นบริการหรือสินค้าเป็นร้านเป็นร้านก็ต้องเป็นบริการนะคะเราไม่อยากซักผ้าเลยไม่อยากรีดผ้าเลยเราก็ไปร้านซักอบรีดนะคะไปให้เขาซักผ้ารีดผ้าให้เรานั่นเองต้องอยู่ในช่องบริการค่ะต่อไปร้านอะไรคะร้านอะไรคะเขาเขียนว่าร้านเกมร้านเกมเด็กๆ เคยไปเข้าร้านเกมไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่ไม่ควรเข้าไปในร้านเกมนั่นเองค่ะนะคะร้านเกมเป็นสินค้าหรือบริการเป็นบริการค่ะต่อไปเสื้อนั่นเองนะคะวันนี้เราใส่เสื้อมาไหมคะ
1: ใส
0: ่ใส่เสื้อมาแสดงว่าเสื้อเป็นสินค้าหรือบริการ
1: สินค้า
0: เป็นสินค้านั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วเด็กๆชอบมากเลยก็คืออะไรเอ่ยร้านหมูกระทะนั่นเองชอบไหมคะชอบคุณครูก็ชอบทานเหมือนกันค่ะควรจะเป็นสินค้าหรือว่าบริการเป็นบริการค่ะมาดูนะคะตอนนี้เด็กๆช่วยคุณครูจำแนกสินค้าและบริการแล้วแสดงว่าเด็กๆมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับสินค้าและบริการนะคะสินค้าที่สามารถจับต้องได้นะคะเสื้อผ้านะคะขนมไข่แชมพูนั่นคือสินค้านั่นเองนะคะส่วนบริการเราไม่สามารถจับต้องได้ใช่ไหมคะแต่เราได้รับความรู้สึกความพึงพอใจนะคะกลับมาไปตัดผมฉันก็ได้ความหล่อความสวยกลับมาใช่ไหมคะไปทานหมูกระทะที่ร้านหมูกระทะฉันก็ได้ความอิ่มกลับมานะคะนี่ก็คือบริการนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าการบริการนะคะว่าการบริการนั้นหมายถึงอะไรการบริการหมายถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เราสามารถสัมผัสด้วยความรู้สึกได้ฉันพอใจในบริการในร้านนี้ในร้านตัดผมร้านนี้บริการดีมากเลยพูดจาไพเราะให้บริการดีต้อนรับดีฉันอยากไปโรงแรมนี้อีกเพราะว่าบริการดีห้องสะอาดห้องน้ำสะอาดมีสถานที่ฉันวิ่งเล่นด้วยนั่นก็คือบริการค่ะโดยมนุษย์เนี่ยเป็นผู้คิดและสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวมนุษย์เองสะดวกขึ้นไหมคะมีร้านซักอบรีดให้เราสะดวกขึ้นไหมคะมีร้านตัดผมให้เราสะดวกไหมคะมีร้านอาหารให้เราไม่ต้องทำอาหารแล้วสะดวกไหมคะมีรถรับส่งโดยที่เราไม่ต้องเดินมาโรงเรียนอีกต่อไปแล้วสะดวกไหมคะมีห้องสมุดให้เราใช้บริการโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหนังสือราคาแพงมาอ่านสะดวกไหมคะนักเรียนชอบไหมคะมีความสุขกับบริการเหล่านี้ไหมคะมีความสุขกับบริการเหล่านี้มีความพึงพอใจกับบริการเหล่านี้แต่เราสามารถเอาสินค้านั้นกลับมาได้ไหมคะได้ไหมคะเราไปใช้บริการแล้วเอาสินค้ากลับมาได้ไหมไม่ได้นั่นเองค่ะแต่เรานำความรู้สึกความนำความพึงพอใจกลับมาได้และก็กลับไปใช้บริการนั้นได้อีกครั้งค่ะนักเรียนสงสัยไหมคะมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนั่นเองค่ะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกขึ้นมาเลยค่ะเล่มสีอะไรคะเล่มสีฟ้านั่นเองค่ะในขั้นปฏิบัตินี้นะคะเรามาดูคำชี้แจงนักเรียนค่ะ ข้อที่1 นะคะนักเรียนจะทำใบงานนะคะที่3ในเรื่องบริการในชีวิตประจำวันค่ะ

0: 2นะคะนักเรียนวงกลมภาพและระบายสีนะคะที่เป็นบริการในชีวิตประจำวันค่ะและบทบาทของครูปลายทางนะคะก็คือแจกใบงานให้กับเด็กๆและเดินดูนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทำใบงานได้สะดวกค่ะและนักเรียนเปิดไปหน้าที่4ค่ะเปิดไปหน้าที่4ได้เลยเจอไหมคะใช่แล้วค่ะเปิดไปหน้าที่4ค่ะดูนะคะว่าเพื่อนยังคนไหนยังเปิดไม่เจอนะคะ
1: เจอแล้ว
0: เจอแล้วนะคะหน้านี้นะคะถ้าเพื่อนเปิดไม่เจอเด็กๆช่วยเปิดให้เพื่อนด้วยนะคะค่ะหน้านี้ก่อนต่อไปให้นักเรียนหยิบดินสอขึ้นมาค่ะหยิบดินสอขึ้นมาใครยังไม่ได้หยิบดินสอขึ้นมาหยิบขึ้นมาเลยแล้วมาดูกันว่าคุณครูให้เด็กๆทำอะไรนักเรียนเห็นภาพในหน้าที่4ไหมคะเห็นไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนวงกลมภาพและระบายสีภาพที่เป็นบริการในชีวิตประจำวันในภาพนั้นก็จะมีทั้งสินค้าและบริการนะคะนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะนักเรียนไปทางทำได้ไหมคะคุณครูก็จะมีภาพให้ดังนี้นักเรียนดูภาพของคุณครูก่อนว่าเหมือนกับของนักเรียนหรือไม่เหมือนไหมคะเหมือนไหมคะมีภาพไหนที่ไม่เหมือนบ้างไปดูภาพแรกสิภาพแรกคืออะไรภาพแรกคืออะไรโรงหนังภาพต่อมาคืออะไรคะ
2: รองเท
0: ้
2: าน
0: มโรงพยาบาลโรงแรมสับปะรดร้านอาหารรถโดยสารประจำทางยางรถดินสอตู้เก็บเงินร้านตัดผมนั่นเองนะคะมีภาพไหนที่แตกต่างจากนักเรียนไหมคะไม่มีเลยคุณครูจะให้เวลาในการทำใบงานใบนี้นะคะ5นาทีพร้อมไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่าภาพไหนเป็นบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยเริ่มจากภาพแรกภาพแรกคืออะไรคะ
1: โรงหน
0: ัง โรงหนังใช่ไหมคะเราใช้ทุกวันเลยใช่ไหมใช่ไหมคะใช่เปล่าเราดูซิว่ามีภาพไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะวงกลมไปพร้อมๆกันนะคะใช่ไหมคะใช่เราเคยใช้ในชีวิตประจำวันนะวงกลมไปเลยวงกลมไปเลยนักเรียนเคยไปดูหนังที่โรงหนังไหมคะหรือใครไม่เคยไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นบริการนะคะนักเรียนวงกลมไปเลยค่ะต่อไปบริการอะไรบริการตัดแต่งทรงผมค่ะวงกลมไปเลยต่อไปเป็นภาพไหนดี
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลค่ะวงกลมไปเลยโรงพยาบาลนักเรียนเคยไปใช้บริการเมื่อตอนที่ไม่สบายนั่นเองค่ะหมดหรือยังต่อไปภาพไหนโรงแรมนะคะเวลานักเรียนไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หรือไปกับครอบครัวนักเรียนก็จะไปใช้บริการที่โรงแรมนะคะเพื่อพักผ่อนนอนหลับนั่นเองวงกลมหรือยังคะต่อไปรถโดยสารประจำทางนั่นเองค่ะเคยใช้ไหมคะวงกลมไปค่ะหมดหรือยังเหลือไหนอีกคะเหลือภาพไหนอีกภาพด้านล่างนั่นเองก็คือร้านอาหารค่ะวงกลมไปเลยค่ะร้านอาหารเด็กๆต้องเคยไปใช้บริการที่ร้านอาหารอย่างแน่นอนเลยวงกลมครบหรือยังคะครบหรือยังถ้านักเรียนวงกลมครบแล้วคุณครูให้นักเรียนระบายสีได้เลยค่ะในภาพที่วงกลมนะคะนักเรียนไปทางก็ระบายสีให้สวยงามได้เลยนะคะด้วยนะคะว่าวงกลมครบหรือยัง

0: ี่ขอยืมเพื่อนค่ะระบายสีให้สวยนะคะไม่ต้องค่ะระบายในภาพที่วงกลมเท่านั้นระบายให้สวยนะคะโอ้โหนี่อะไรเอ่ยโรงหนังสีชมพูสีอื่นบ้างนี่ไงระบายนี้นักเรียนใกล้เสร็จหรือยังคะภาพนี้คืออะไรภาพนี้คืออะไรคะโรงพยาบาลค่ะ
1: เคยไปนอนโรงพยาบาลที่เคยแต่ตอนนี้ไม่ไปแล้วคุณหมอก็ใส่ยาสลบจนหนูเจ้าเล่นเหลือแล้วก็ไปผ่าตัด
0: เดี๋ยวใครระบายสวยคุณครูจะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันวงกลมไว้นะคะเด็กๆระบายภาพเฉพาะที่เราวงกลมไว้นะคะภาพอื่นไม่ต้องระบาย

0: บกคะใกล้เสร็จหรือยังแต่ใครใกล้เสร็จแล้ว
1: Thank you.

0: เด็กๆคะตอนนี้เด็กๆใกล้เสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปทำเป็นการบ้านดีไหมคะดีไหมคะดีนะคะตอนนี้นักเรียนเก็บแบบฝึกของตัวเองเลยใส่ลงไปในใต้โต๊ะเก็บอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนนะคะให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะคุณครูนับ1ถึง5เด็กๆจะต้องเก็บเสร็จแล้วนะคะ1 2 3 4 4 4ยังไม่5เลย4และ5ตอนนี้เด็กๆนั่งตัวตรงเลยแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะหันหน้ามาหาคุณครูนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะ
1: เรียนเรื่องบริการค่ะ
0: เรียนเรื่องบริการในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะนักเรียนทราบหรือยังว่าบริการคืออะไร

0: ทราบแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะว่าบริการนั้นคืออะไรนะคะบริการนะคะการใช้บริการในชีวิตประจำวันนะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ยกตัวอย่างเช่นบริการร้านตัดผมเราต้องตัดทุกเดือนอยู่แล้วเพราะว่าผมของเรานั้นยาวและเราเป็นนักเรียนจะต้องตัดให้ถูกระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะต่อไปเป็นภาพอะไรบริการตัดเย็บเสื้อผ้านั่นเองค่ะเราเคยไปใช้บริการไหมคะเคยไหมเช่นกระเป๋าของเราซิปแตกซิปเสียเราก็ต้องไปร้านเพื่อให้เขาเนี่ยเปลี่ยนซิปให้เราเคยใช้บริการไหมคะเคยใช้บริการต่อไปเป็นรถโดยสารประจำทางเด็กรถตุ๊กๆนักเรียนเคยใช้บริการไหมคะหนูเคยใช้ผมเคยใช้นะคะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงบริการเหล่านี้ได้ใช่ไหมคะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงบริการเหล่านี้ได้เราก็ต้องใช้นะคะให้เกิดประโยชน์ด้วยและต้องดูด้วยว่าเราควรใช้บริการเหล่านี้หรือไม่อย่างเช่นร้านเกมหรือร้านนวดเราควรใช้บริการไหมคะไม่ควรเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่นั่นเองค่ะควรจะดูด้วยว่าบริการไหนที่เราควรใช้และบริการไหนที่เราไม่ควรใช้นั่นเองค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปของเรานะคะก็คือเราจะได้เรียนในเรื่องการใช้ประโยชน์จากบริการค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปก็คือใบงานที่4เรื่องการใช้ประโยชน์จากบริการนะคะและบัตรภาพบริการและประโยคข้อความนะคะที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆเนี่ยได้ทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูไปทางอย่าลืมเตรียมสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือใบงานนะคะที่4และบัตรภาพบริการนั่นเองค่ะเพื่อให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมในชั่วโมงต่อไปค่ะวันนี้เด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเลยเหรอคะโอ้แสดงว่าเข้าใจหมดแล้วแต่นักเรียนปลายทางนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าเด็กๆไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกัมมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับพบกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับให้กับเด็กๆทุกคนนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรไปดูกันเลยครับเอาละครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเด็กๆทำไมครับมาลองดูกันเลยเอ๊ะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะมีคนบอกว่าการนับจำนวนเห็นตัวเลขบอก 1-5 มีการคาดเดาใช่ไหมครับบางคนก็ทำไมครับอาจจะอ่านได้บางคนก็อาจจะยังอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกับคุณครูแม็กเลยนะครับเอาละครับเด็กๆอ่านตามครูแม็กนะการเปรียบเทียบ
2: การเปร
1: ีย
2: บเทียบ
1: จำนวน
2: จำนวน
1: 1ถึง5
2: และ
1: 0
2: 1
1: ถึง5
2: และ
1: 0
2: 1
1: ถึง5และ0เอาละครับเด็กๆครับเกี่ยวกับในเรื่องของจำนวนแต่วันนี้เราจะใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบเอาละครับเปรียบเทียบทีนี้คุณครูแม็กมีคำถามครับว่าเด็กๆพอจะทำไมครับทราบไหมเอ่ยว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่ทำให้เราทราบจำนวนได้ว่ามีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนใดเราจะใช้วิธีการใดล่ะครับ
2: การน
1: ับอันดับแรกต้องใช้การนับนับจำนวนใช่ไหมครับมงคลนับจำนวนได้แล้วต้องทำไงต่อนะเปรียบอะไรนะ
2: เปร
1: ีย
2: บเทียบ
1: ต้องใช้การเปรียบเทียบถึงจะบอกได้ว่าจำนวนไหนมีค่ามากกว่าหรือจำนวนไหนมีค่าน้อยกว่าเอาละครับสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้เด็กๆ เรียนรู้วันนี้แล้วจะได้ความรู้อะไรบ้างก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน1ถึง5และ
2: 0
1: นะครับไม่ยากเลยนะครับนั้นวันนี้เรียนรู้แล้วต้องเปรียบเทียบได้นะครับแต่ทำไมครับก่อนที่จะเริ่มเรียนคุณครูแม็กขอทบทวนข้อตกลงในการเรียนของเราหน่อยสองตาต้องทำไมนะสองตาดูสองหูสมองมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงนะครับในการเรียนของเราหน่อยเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางพร้อมไหมเอ่ยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้แล้วเรามาทำไมครับทบทวนข้อตกลงไปพร้อมกันเลยนะ1 2 3 2ตาดู2หู

0: สมองมีไม่เข้าใจให้กลับบ้านเรียนรู้อย่างเอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องมาทบทวนที่ความรู้เดิมก่อนนะครับนั้นความรู้เดิมของเราเราจะมาทบทวนจำนวนนับ1ถึง5และ0เอาละครับเดี๋ยววันนี้คุณครูแม็กมีตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับจะให้เด็กๆทำไมครับลองช่วยนับจำนวนหน่อยว่าเอ๊ะเพื่อนๆแต่ละกลุ่มเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะครับกลุ่มสาธิตขอสัก1กลุ่มว่ากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีมีจำนวนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่อ้าวขอเชิญกลุ่มไหนดีนะกลุ่มไหนตั้งใจเรียนวันนี้เดี๋ยวดูก่อนกลุ่มอ้าวขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับอ้าวลุกมาเลยด้านหน้าเลยครับอ้าวลุกมาเลยครับทุกคนเลยทุกคนเลยลุกมาเลยครับเอาละครับอ้าวยืนเรียงนิดนึงนะครับโอ้โหเพื่อนๆกลุ่มที่1มีจำนวนเท่าไหร่ครับมีกี่คนนะตอนนี้หน้าห้องมีกี่คนเอ่ยเอานับหน่อย1
1: 2 3 4 5
0: สุดท้ายเสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: คนความรู้เดิมที่เราเรียนไปถ้าแยกตามทำไมครับตามเพศมีเด็กผู้หญิงกี่คนนะขอสลับที่ให้ชัดเจนนิดนึงสลับที่มีผู้หญิงกี่คนนะมีผู้หญิง2คนผู้ชายจากทั้งหมด5คนเรียนไปแล้วใช่ไหมครับส่วนรวมกับส่วนอะไรนะส่วนย่อยเอาละครับทั้ง5คนนี้คำถามมีอยู่ว่าจำนวนเด็กผู้หญิงกับจำนวนเด็กผู้ชายใครมีมากกว่ากัน
1: ผ
0: ู้
1: ชาย
0: ทำไมผู้ชายถึงมีมากกว่าผู้ชายมี3คนผู้หญิงมีเท่าไหร
1: ่
0: เอาละครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทำไมครับเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการนับแล้วก็การเปรียบเทียบแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเด็กๆทำไมครับในชีวิตประจำวันเด็กๆเปรียบเทียบได้อยู่แล้วนั้นบอกได้เลยว่าเพื่อนกลุ่มที่1มี5คนมีผู้ชายกี่คนนะ3คนผู้หญิง2คนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงเป็นไงกับผู้ชายนะมากกว่าหรือน้อยกว่าผู้หญิง
1: น้อยกว่า
0: ผู้ชายมากกว่าไปแล้วผู้หญิงก็ต้องทำไมครับ
1: น
0: ้อยกว่านะครับเดี๋ยวคราวนี้เด็กๆก็จะเห็นวิธีการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นปรบมือให้เพื่อนๆทุกคนหน่อยนะครับเยี่ยมมากเข้าที่ได้นะครับเอาเลยครับเพิ่มเติมรู้จักไม่เอ่ยอะไรเอ่ยลูกปิงปองคุณครูแม็กมีลูกปิงปองเท่าไหร่นะโอ้โหเหมือนมายากลเลยใช่ไหมเสกขึ้นมาปิ้งมีลูกปิงปองเท่าไหร่ครับ3ลูกถ้าแยกตามสีโอ้โหเหมือนส่วนรวมส่วนย่อยที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปสีส้มมีเท่าไหร่นะ
1: 2
0: สีส้ม2สีขาวแล้วครับ
1: 1
0: คุณครูแม็กมีลูกปิงปองสีอะไรมากที่สุด
1: 2
0: สีอะไรครับ
1: 2
0: โอ้โหสีส้มใช่ไหมครับแล้วสีอะไรน้อยนะดังนั้นเห็นไหมครับเด็กๆครับจากลูกปิงปอง3ลูกคุณครูแม็กแบ่งตามสีแล้วเอามาเปรียบเทียบจำนวนกันสีส้มมี2ลูกสีขาวมี1ลูกคุณครูแม็กมีลูกปิงปองสีส้มมากกว่าเห็นไหมครับดูจากจำนวนชัดเจนเลยนะครับสีขาวเป็นยังไงกับสีส้มทันทีเลยสีขาวเป็นไงนะกับสีส้ม
1: น
0: ้อยกว่าทันทีเลยเยี่ยมมากเลยนะครับนั้นอยู่ที่ว่าเราเปรียบเทียบสิ่งของสิ่งใดก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันเลยนะครับในเรื่องของการทำไมครับทบทวนเกี่ยวกับจำนวนนับนะครับเป็นอย่างไรลองมาดูซิเป็นอะไรนะเป็นภาพอะไรเนี่ยท้องฟ้าท้องฟ้าก็ต้องมีอะไรอ่ะโอ้มีนกนะครับมีนกอันนี้เป็นนกฮูกใช่ไหมครับมีนกกี่ตัวนะครับเนี่ยช่วยนับหน่อยโอ้โหไม่ได้ยินเลยเพื่อนๆไปทางเราฟังอยู่นับพร้อมกันเลยขออีกครั้งหนึ่งเยี่ยมมากนะครับนก1ตัวงั้นเราก็ใช้เลข

ขอะไรครับเขียนแทนแสดงจำนวนใช้เลข1เขียนแทนแสดงจำนวนได้นั่นเองนะครับไปต่อไปต่อปิ้งมีนกกี่ตัวแล้วคราวนี้อ่ะนับหน่อยนับหน่อยอีกครั้งนึง

0: ขียนแทนแสดงจำนวนนกกี่ตัวครับลูกใช้นิ้วได้ไหม
1: ได
0: ้แสดงจำนวนเหมือนกันนะครับใช้นิ้วก็ได้ไปต่อครับรวดเร็วเลยปิ๊งปิ๊งมีนกกี่ตัวนะเอ้านับหน่อยนับหน่อยโอ้ไม่ได้ยินอีกแล้วเยี่ยมมากนะครับเสียงสุดท้ายลงที่3แสดงว่ามีนกทั้งหมดกี่ตัวนะ
1: 3
0: ตัวก็ใช้เลข3เขียนแทนแสดงจำนวนได้เช่นเดียวกันนะครับไปต่อปิ๊งปิ๊งกี่ตัวนะเด็กๆเริ่มนับเก่งขึ้นใช่ไหมครับอาจจะมองปุ๊บตอบปั๊บทันทีได้เลยนะครับหรือใครที่ยังทำไมครับนับไม่คล่องนะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถค่อยๆนับแล้วก็ฟังที่เสียงสุดท้ายนะครับเอานับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4เสียงสุดท้ายลงที่4แสดงว่ามีนกทั้งหมด
1: 4
0: ตัวก็ใช้เลขอะไรครับ
1: 4
0: ฮินดูอาราบิกนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนได้4ไทยได้ไหม4ไทยก็ได้เยี่ยมมากเก่งมากเก่งมากนะครับแสดงว่าตั้งใจเรียนกันนะครับเอาละครับดูซิต่อไปคิดว่ามีกี่ตัวมีกี่ตัวเรียนไปแล้ว1 2 3 4 5คุณครูแม็กเรียงลำดับมาให้เลยนะครับอ้าวนับหน่อยไม่เชื่อเผื่อโดนหลอกเผื่อโดนหลอก1 2
1: 3
0: 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีนกทั้งหมดกี่ตัวครับ
1: 5
0: ตัวเห็นไหมครับเราก็สามารถใช้เลข5ฮินดูอาราบิกนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนหรืออะไรนะครับเลข5ไทยก็สามารถใช้เขียนแทนแสดงจำนวนได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับนกทั้งหมด5ตัวบินกลับรังไป1ตัวเหลือเท่าไหร่นะบินไปอีกบินไปอีกบินไปอีกบินไปหมดแล้วมีนกอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่มีนกอยู่เลยแสดงว่ามีนกกี่ตัวนะกี่ตัวนะ
1: 0
0: ตัวนะครับนี่ก็เป็นเลข0ฮินดูถ้าเป็นเลข0ไทยก็จะทำไมนะกลมๆหน่อยนะครับนี่คือเลข0ฮินดูอาหรับอันนี้ก็สามารถใช้เขียนแทนแสดงจำนวนนกนั่นเองยากไหมครับไม่ยากอันนี้ทบทวนความรู้เดิมไปให้นะครับเอาแล้วครับคราวนี้นะครับเข้าสู่เนื้อหาของเราแล้วต้องทำไมครับใช้สองหูตั้งใจฟังและเกี่ยวกับในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับจำนวนที่เป็นยังไงเนี่ยเท่ากันเอาเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับการเปรียบเทียบ
1: การเปร
0: ีย
1: บเทียบ
0: จำนวนที่เท่ากัน
1: จำนวนที
0: ่
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน ดังนั้นนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจำนวนเท่ากันนะครับเราก็ทำไมครับโอ้โหมีภาพมาให้นักเรียนสังเกตจากภาพมีแมวกับอะไรนะ
1: ล
0: ูกบอลเด็กๆคิดว่าจากภาพนี้แมวกับลูกบอลมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดมันมีอะไรนะมีอะไรนะมีเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าใช้การนับมีแมวกี่ตัวนะครับนับเลย1 2ลูกบอลล่ะ1 2ดังนั้นเขาบอกแล้วว่าจำนวนเนี่ยไม่ขึ้นกับขนาดชนิดหรือรูปร่างเราดูที่จำนวนมีแมว2ตัวอ๋อมีลูกบอลเท่าไหร่นะครับ
1: 2
0: คราวนี้นะครับเรายังมีวิธีการเปรียบเทียบนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบแบบ1ต่อ1นะครับโดยการจับคู่เด็กๆดูนะถ้าจับคู่แบบนี้อ๋อลูกบอล1ลูกคู่กับแมว1ตัวลูกบอล1ลูกคู่กับแมว1ตัวเท่ากันไหมครับ
1: เท่า
0: ไหมอ๋อจับคู่พอดีกันเลยจับคู่พอดีกันแสดงว่าจำนวนลูกบอลกับจำนวนแมวเป็นอย่างไรครับ
1: เท่าก
0: ันใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้บางคนใช้การนับดูในเรื่องของจำนวนได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะทำไมครับใช้การเปรียบเทียบแบบนี้ก็

0: ได้นะครับมีลูกศรให้ดูชัดเจนเลยนะครับลูกบอล1ลูกแมว1ตัวลูกบอล1ลูกแมว1ตัวสรุปได้ทันทีเลยจากภาพมีจำนวนเป็นไงครับเท่าไหมต้องจับคู่แล้วพอดีกันเห็นไหมครับพอดีกันเป๊ะเลยเป๊ะไหมครับเป๊ะเลยก็เป็นไงครับจำนวนเท่าไม่เท่าเท่ากันอ้าวอ่านตามเท่ากัน
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน อ่านหน้าตาการเขียนแบบนี้นะครับอ่านว่าเท่ากันทอเอาเทาไม่เอกเท่ากออะนอกันเท่ากันยากไหมครับไม่ยากลองไปดูลองไปดูต่ออุ้ยมีอะไรครับเนี่ย
1: เอ
0: ามีเด็กนักเรียนกับอะไรนะกับโต๊ะแล้วก็เก้าอี้คราวนี้ให้สังเกตจากภาพสังเกตจากภาพคิดว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม
1: ่เท่าก
0: ัน ตอบทันทีเลยเหรอนักเรียนนักเรียนมีกี่คนนะเอานับหน่อยนับหน่อย1
1: 2
0: 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมด
1: 5
0: คนโต๊ะมีกี่ชุดนะเอานับหน่อย1
1: 2
0: 3 4 5มี5ชุดแสดงว่าพอดีกับเด็กๆทุกคนไหมครับ
1: พอด
0: ีอ่ะพอดีกับเด็กๆ5คนเลยนะครับนั้นอาจจะใช้การโยงเส้นจับคู่ได้ไหมครับได้นะครับโยงเส้นเขาเรียกว่าโยงเส้นจับคู่แบบ1ต่อ1เห็นไหมครับเด็ก1คนเก้าอี้กับโต๊ะเรียน1ชุดเด็ก1คนเก้าอี้กับโต๊ะเรียน1ชุดเด็ก1คนเก้าอี้กับชุดโต๊ะเรียน1ชุดพอดีกันไหมครับจับคู่แล้วพอดีไหมเอ่ยพอดีเป๊ะเลยอย่างนี้จำนวนทำไมครับของระหว่างเด็กกับจำนวนโต๊ะเรียนกับเก้าอี้เท่ากันไหมครับเท่ากันอ้าวเด็กๆอ่านตามเท่ากัน
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน คำนี้นะครับอ่านว่าเท่ากันนั้นถ้าจับคู่พอดีกันทำไมครับสองจำนวนนี้ก็จะมีจำนวนที่เท่ากันนั่นเองนะครับเอาละครับยากไหมเนี่ยคิดว่ายากไหมไม่ยากเมื่อสักครู่นี้เท่ากันไปแล้วคราวนี้เป็นไงบ้าง
1: ไม่เท่าก
0: ันโอ้โหคราวนี้เดาได้ทันทีเลยนะครับอ้าวอ่านตามการเปรียบเทียบ
1: การเปร
0: ีย
1: บเทียบ
0: จำนวนที่ไม่เท่ากัน
1: จำนวนที
0: ่
1: ไม
0: ่
1: เท่าก
0: ัน คราวนี้ไม่เท่ากันบ้างลองเดาซิจะเป็นอย่างไรครับจับคู่แล้วจะพอดีกันไหม
1: ไม่พอด
0: ีเมื่อสักครู่นี้จับคู่แล้วพอดีกันคือเท่ากันถ้าไม่เท่ากันลองมาดูที่ภาพครับให้สังเกตจากภาพมีจำนวนเท่ากันหรือไม่ระหว่างเจ้าปลากับเจ้าแมวเท่าไหมเอ่ย
1: ปลาม
0: ีสองตัวนับหนึ่งสองอ๋อมีสองตัวแมวมี1นั้นถ้าโยงเส้นจับคู่ปุ๊บจะเห็นได้ว่าเอ๊ะจับคู่พอดีไหมเนี่ยแมวตัวนี้คู่กับปลาตัวนี้แต่เจ้าปลาตัวนี้มีคู่ไหมครับ
1: ไม่มี
0: แสดงว่าจับคู่แล้วไม่พอดีกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไงครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันเด็กๆอ่านตามครับไม่เท่ากัน
1: อ
0: ีกครั้งนึงไม่เท่ากัน
1: ไม
0: ่เท่ากันเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมเลยนะครับนั้นถ้าจับคู่แล้วไม่พอดีกันแบบนี้เขาเรียกว่าทำไมครับไม่เท่ากันภาพนี้ล่ะ
1: ร่มมี2อ
0: ัน
1: แต่ว่าเด็กน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นม
0: ี3ร่มโอ้โหมองภาพปุ๊บตอบปั๊บทันทีเลยร่ม1คันนักเรียน1คนร่ม1คันนักเรียน1คนเอ้าแล้วนักเรียนคนนี้ล่ะ
1: ม
0: ี
1: ม
0: ั้ยครับเห็นมั้ยครับแบบนี้จับคู่แล้วพอดีกันมั้ยครับไม่พอดีกันนะครับก็จะบอกได้ว่าเมื่อจับคู่ได้ไม่พอดีนะครับก็จะแสดงว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยเห็นไหมครับระหว่างล่มกับนักเรียนเนี่ยมีจำนวนเป็นอย่างไรครับ
1: ไม
0: ่เท่ากัน
1: ไม่
0: เท่ากันนั่นเองนะครับยากไหมครับเด็กๆปลายทางทันไหมเอ่ยนะครับดังนั้นตอนนี้เราเรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเห็นไหมครับของสิ่งของสองกลุ่มนั้นเมื่อจับคู่กันแล้วถ้าพอดีกันถึงจะทำไมนะถ้าพอดีกันถึงจะเท่ากันแต่ถ้าไม่พอดีกันจะทำไมครับจำนวนก็จะไม่เท่ากันนะครับเอาละครับ ไม่ยากนะครับคราวนี้เรามาดูโต๊ะกับทำไมครับเก้าอี้ดูบ้างนะครับเอ๊จับคู่แล้วเป็นไงเนี่ย
1: ไม่
0: เท่ากันเท่าไหมจับแล้วจับคู่แล้วพอดีกันไหมไม่พอดีกันแสดงว่าเก้าอี้เป็นไงกับโต๊ะครับเนี่ยเท่าหรือไม่เท่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันนะครับคราวนี้ครับเด็กๆครับเพิ่มเติมดังนั้นเมื่อจับคู่แล้วไม่พอดีกันแสดงว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีจำนวนที่ไม่เท่ากันเด็กๆจะต้องบอกได้ต่อไปอีกนะครับดังนั้นเด็กๆดูดีๆนะครับเมื่อจับคู่แล้วไม่พอดีกันกลุ่มที่จับคู่แล้วมีของเหลืออยู่ดูจากกลุ่มที่จับคู่แล้วมีของเหลืออยู่อะไรเหลืออยู่ล่ะครับ
1: เก้าอ
0: ี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามีเก้าอี้เหลืออยู่ดังนั้นกลุ่มที่จับคู่แล้วมีของเหลืออยู่จะมีจำนวนมากกว่านะครับอีกครั้งหนึ่งนะจับคู่กันแล้วกลุ่มไหนที่มีสิ่งของเหลืออยู่ดังนั้นกลุ่มนั้นจะมีจำนวนที่มากกว่าอันไหนมากกว่านะเห็นไหมครับจับคู่แล้วจับคู่เก้าอี้กับโต๊ะเหลืออะไรอยู
1: ่
0: เหลือเก้าอี้แสดงว่าเหลือเก้าอี้ที่ยังไม่ได้มีคู่อยู่เลยก็ทำไมครับแสดงว่าจำนวนของเก้าอี้เนี่ยเป็นยังไงกับโต๊ะครับ
1: ม
0: ันไม่เท่ากันแล้วแต่เด็กๆต้องบอกต่อได้ว่าอะไรมากกว่าเก้าอี้เป็นไงกับโต๊ะนะมากกว่าหรือน้อยกว่
1: า
0: เก้าอี้ก็จะมากกว่าโต๊ะดังนั้นกลับกันเลยโต๊ะเป็นอย่างไรกับเก้าอี้ครับ
1: น้อยกว
0: ่
1: า
0: โต๊ะก็จะน้อยกว่าทันทีเลยนะครับดังนั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีจำนวนที่น้อยกว่าทันทีเลยทันไหมครับทันไหมช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นใช้สองหูทำไมนะตั้งใจฟังแล้วก็ใช้สมองทำไมนะครับคิดตามไปด้วยถ้าไม่เข้าใจให้ทำไมยกมือถามได้นะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเด็กๆครับช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งการเปรียบเทียบจำนวนเห็นไหมครับของสิ่งของสองกลุ่มกลุ่มแรกคืออะไรครับเก้าอี้กลุ่มที่สองคือโต๊ะเก้าอี้มีกี่ตัวครับ3โต๊ะแล้วครับ1นั้นจับคู่พอดีกันไหมครับไม่พอดีกันจับคู่แล้วไม่พอดีกันไหมครับแสดงว่าสิ่งของทั้งสองกลุ่มเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันเด็กๆบอกได้แล้วตอนนี้เด็กๆเรียนเพิ่มเติมไปอีกเมื่อไม่เท่ากันเด็กๆต้องเปรียบเทียบไปต่อว่าและอะไรมากกว่าล่ะอะไรน้อยกว่าดังนั้นจับคู่กันแล้วกลุ่มไหนที่มีสิ่งของเหลืออยู่เช่นเก้าอี้กับโต๊ะเห็นไหมครับจับคู่กันแล้วอะไรเหลืออยู่ล่ะเหลือเก้าอี้อยู่แสดงว่ากลุ่มนั้นทำไมครับมีจำนวนที่มากกว่าเก้าอี้ก็จะทำไมครับมากกว่าโต๊ะกลับกันโต๊ะเป็นอย่างไรกับเก้าอี้เปรียบเทียบแล้วจำนวนโต๊ะน้อยกว่าเก้าอี้ทันไหมครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับนั้นอันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเอาละครับนั้นเก้าอี้เห็นไหมครับอันนี้คุณแม่ก็เปรียบเทียบข้างบนกับข้างล่างเก้าอี้ก็มากกว่าโต๊ะทันทีเลยแบบนี้นะครับคำนี้นะคำนี้อ่านว่าอะไรนะมออากอมากกอวออากวาไม่เอกกว่าเด็กๆอ่านตามมากกว่าม
1: ากกว
0: ่
1: าม
0: ีมากกว่าแล้วก็ต้องมีทำไมครับน้อยอะไรนะน้อยกว่านะครับมีมากกว่ากับน้อยกว่านะวันนี้4คำที่เรียนไปเท่ากันไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันก็ต้องเปรียบเทียบให้ได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับกลุ่มใดมากกว่ากลุ่มใดกลุ่มใดน้อยกว่ากลุ่มใดนะครับไปต่อครับจากภาพอะไรนะแตงโมกับ
1: ส้ม
0: แตงโมมีเท่าไหร่อ่ะ
1: 2
0: นับหน่อยนับหน่อย1
1: 2
0: ส้มเหรอครับ1 2 3 4
1: 5
0: เสียงสุดท้ายลงที่5นะครับ1 2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีส้มทั้งหมด
1: 5
0: ผลนะครับเปรียบเทียบเลยปิงปิงจับคู่แล้วพอดีกัน
1: ไ
0: หมจับคู่แล้วไม่พอดีกันแสดงว่าจำนวนของแตงโมกับส้มเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันต้องเปรียบเทียบต่อไปแล้วแตงโมเป็นอย่างไรกับส้มล่ะครับ แตงโมเป็นอย่างไรล่ะครับ
1: น้อยกว่า
0: แตงโมก็จะน้อยกว่าส้มเห็นไหมครับเพราะว่าส้มเป็นไงจับคู่แล้วทำไมครับมีสิ่งของเหลืออยู่เห็นไหมครับส้มก็จะมีจำนวนที่มากกว่าแตงโมยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นเมื่อจับคู่ได้ไม่พอดีกันแสดงว่าทั้งสองกลุ่มมีจำนวนที่ไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันเปรียบเทียบต่อถ้าสมมติมันเท่ากันต้องเปรียบเทียบต่อไหมครับไม่ต้องเพราะว่ามันทำไมอะเท่ากันแต่พอไม่เท่ากันนี่แหละเด็กๆต้องเปรียบเทียบต่อว่าเอ๊ะกลุ่มใดทำไมครับจับคู่แล้วมีของเหลืออยู่กลุ่มนั้นก็จะมีจำนวนที่มากกว่าดังนั้นอีกกลุ่มนึงก็จะน้อยกว่าทันทีเลยเห็นไหมครับถ้าคุณแม็กชี้เลยเอ๊ะแตงโมเป็นอย่างไรกับส้มนะแตงโมเป็นอย่างไรกับส้มแตงโมเป็นอย่างไรกับส้ม
1: น้อยกว่า
0: ต้องทำไมครับน้อยกว่าอ้าวเด็กๆอ่านตามน้อยกว่า
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่
1: า
0: ดังนั้นคำนี้นะครับขึ้นอยู่ว่าเด็กๆจะเปรียบเทียบอะไรกับอะไรเช่นนี้เด็กๆเปรียบเทียบแตงโมกับอะไรครับ
1: ส
0: ้มแต่ถ้ากลับกันเอ๊ะส้มเป็นอย่างไรกับแตงโมนะจำนวนส้ม
1: เยอะกว่า
0: เอ๊ะเราจะไม่ใช้คำว่าเยอะกว่าเราใช้คำว่าอะไรนะน้อยกว่ากับอะไรนะ
1: ม
0: ากกว่าคำที่เราเรียนไปนะครับส้มก็มากกว่าแตงโมทันทีเลยนะครับอันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับไปต่อสังเกตจากภาพว่าเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่าคราวนี้ครูแม็กเพิ่มเติมไปเลยนะครับให้เด็กๆทำไมครับสังเกตจากภาพเลยเอชุดจานกับอะไรนะครับ
1: แอปเป
0: ิ้ลเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นไงครับจับคู่หน่อยจับคู่หน่อยปึ๊บปึ๊บพอดีไหมครับ
1: พอด
0: ีกันไหมเอ่ยจับคู่แล้วพอดีกันไหมครับจับคู่แล้วพอดีกันเห็นไหมครับก็แสดงว่าทำไมครับจำนวนเป็นไงครับจำนวนเท่ากันอ้าวเด็กๆอ่านตามเท่ากัน
1: เท่าก
0: ันนะครับอันนี้ก็คือจำนวนที่เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบแบบ1ต่อ1โดยการจับคู่นะครับไปต่อเป็นรูปอะไรกับอะไรนะไม้บรรทัดกับ
1: ด
0: ินสอเอาละครับบางคนอาจจะนับเปรียบเทียบเห็นไหมครับนับจำนวนแล้วมาเปรียบเทียบจำนวนเนี่ยอาจจะใช้เวลาถ้าจับคู่โยงเส้นเลยง่ายๆจับคู่พอดีกันไหมครับจับคู่แล้วไม่พอดีกันเมื่อสังเกตจากภาพเห็นไหมครับว่าเราก็จะเห็นได้ว่าดินสอจับคู่แล้วยังทำไมครับมีเหลืออยู่เลยแสดงว่าดินสอเป็นไงกับไม้บรรทัดไม่เท่ากันแต่ต้องบอกเพิ่มเติมดินสอเป็นไงกับไม้บรรทัดนะเมื่อไม่เท่ากันแล้วดินสอมากกว่าอะไรครับไม้บรรทัดนะครับงั้นเราเปรียบเทียบระหว่างดินสอกับไม้บรรทัดเห็นไหมครับเมื่อยงเส้นจับคู่แล้วนะครับแบบ1ต่อ1ก็จะเห็นได้ว่าดินสอมากกว่าไม้บรรทัดเด็กๆอ่านตาม
1: มากกว่า
0: เยี่ยมมากนะครับไปต่อที่อะไรครับ
1: ป
0: ู
1: ก
0: ับ
1: ปลาน
0: ีโมนะครับปูกับปลานีโมอ้าวปูกับปลาจับคู่หน่อยจับคู่หน่อยปิ้งปิ้งปิ้งพอดีไหมครับไม่พอดีกันเอาละปูเป็นอย่างไรกับปลานะปูเป็นอย่างไรกับปลาปูเป็นอย่างไรกับปลาเอ่ยเมื่อจับคู่กันแบบ1ต่อ1ปูทำไมครับ
1: น
0: ้อยกว่าปลาทันทีเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าจับคู่แล้วปลายังมีจำนวนที่ทำไมครับเหลืออยู่ที่ยังไม่มีคู่เลยนะครับนั้นจำนวนแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างปูกับปลาก็จะทำไมครับปูน้อยกว่าปลาทันทีเลยนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับอันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนั่นเองนะครับไปต่อนะไหนใครเข้าใจแล้วยกมือคุณแม็กไปต่อเลยนะครับลูกเอาละครับคราวนี้เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบเอาละมีสิ่งของ2กลุ่มชัดเจนมีแก้วน้ำกับขวดน้ำมีแก้วกี่ใบล่ะครับลูกมีแก้วกี่ใบนะมีแก้วกี่ใบ ทุกครั้งที่เด็กๆเปรียบเทียบเด็กๆเปรียบเทียบจากรูปภาพคราวนี้คุณครูแม็กจะแปลงและจากรูปภาพเอ๊ะแก้ว5ใบเราใช้อะไรเขียนแทนนะเลขอะไรนะเลขอะไรนะเลขฮินดูอาราบิกก็ได้เลขอะไรครับนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีแก้วทั้งหมด5ใบถ้าจะมาเขียนแก้วก็ใช้เวลาใช่ไหมครับครูแม็กเขียนเลขอะไรเลยครับเลข5เขียนแทนแสดงจำนวนแก้วกี่ใบครับ
1: 5
0: ใบมาที่ขวดน้ำบ้างมีกี่ขวดครับ1เห็นไหมครับนับก็คือ1นั้นก็ใช้เลขอะไรครับ1เขียนแทนแสดงจำนวนคราวนี้แหละเราจะทำไมครับนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับเลข5ตัวนี้เป็นตัวแทนของอะไรครับแก้วน้ำเห็นไหมครับจำนวนกี่ใบล่ะครับ5ใบ1ตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของอะไรครับขวดน้ำจำนวนกี่ขวดครับ1ขวดนั้นเปรียบเทียบกันหรือทำไมครับเด็กๆโยงเส้นจับคู่ก็ได้เนี่ยจับคู่แล้วพอดีกันไหมครับพอดีไหมถ้าคุณแม็กโยงเส้นจับคู่ปุ๊บเอ้ายังเหลือแก้วอีกพอดีกันไหมครับแบบนี้แสดงว่าจำนวน5กับ1เท่ากันหรือไม่เท่ากันครับดังนั้นก็สรุปได้เลยว่าทำไมครับ5ไม่เท่ากับ1เอ๊ะแล้ว5เป็นอย่างไรกับ1ล่ะ5 มากกว่า1เอ๊ะแล้ว1เป็นอย่างไรกับ5ล่ะครับ1ก็ทำไมครับหรือ1น้อยกว่า5นั่นเองยากไหมครับแบบนี้ยากไหมครับโอ้ย1ถึง5และ0ง่ายๆในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวไปต่อนะไปดูต่อไปเป็นรูปอะไรนะ
1: กล
0: ้
1: วยก
0: ับ โอ้โหเด็กๆดูออกไหมครับเป็นมังคุดยิ้มแฉ่งเลยทั้งกล้วยทั้งมังคุดนะครับเป็นสไตล์การ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับอ้าวมีกล้วยกี่ลูกละครับมีกล้วย2ลูกก็เขียนแทนแสดงจำนวนเลย1 2เห็นไหมครับเสียงสุดท้ายลงที่2เนาะก็ใช้เลขอะไรครับเลข2เขียนแทนแสดงจำนวนมังคุด1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5แสดงว่ามีมังคุดกี่ผลครับมี5ผลเอาละเปรียบเทียบเลยมองปุ๊บตอบปั๊บ2เป็นไงครับเท่ากับ5มั้ยเท่ามั้ยคราวนี้ครูแม็กจะเขียนให้ดูนะครับ2ก็จะทำไมครับ2ก็จะก่อนอื่นเท่าหรือไม่เท่า2ไม่เท่าอะไรครับ2ไม่อะไรนะลูก
1: ไม่เท
0: ่
1: าก
0: ับ
1: 5
0: มาไม่ไม่อีกไม่ทอเอาเทาไม่อีก2ไม่เท่ากับกออะบอกับอะไรครับ2ไม่เท่ากับ5แบบนี้ไปต่อแล้ว2เป็นอย่างไรกับ5ล่ะครับ2เป็นอย่างไรกับ5น้อยกว่าน้อยน้อยนอหนูนออยอน้อยไม้โทน้อยกอวออากว่าไม่เอกกว่าน้อยกว่า2น้อยกว่าอะไรล่ะครับน้อยกว่า5อันนี้นะครับแบบนี้หรือ5เป็นไง
1: เยอะกว
0: ่
1: า
0: เราไม่ใช้คำว่าเยอะเราใช้คำว่าม
1: ากกว
0: ่านะครับเราใช้คำว่าม
1: ากกว
0: ่าเยอะกว่าเป็นภาษาพูดเนาะมากมอากอมากกอวออากว่าไม่เอกกว่า5มากกว่าอะไรนะมากกว่า2อันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะเด็กๆก็ทำไมครับสามารถที่จะเขียนเปรียบเทียบแล้วก็ทำไมครับแสดงจำนวนได้นั่นเองนะครับไปต่ออะไรกับอะไรนะ
1: ดอกไม
0: ้กับโอ้โหแจกันดอกไม้กี่ดอกเนี่ย1 2 3 4นะครับ จกันละแจกันละมองปุ๊บตอบปั๊บเลยเป็นไงเนี่ย4กับ4เป็นไงครับ
1: เท่าก
0: ัน สี่กับ4ก็
1: เท่าก
0: ัน เท่ากันมีจำนวนที่เท่ากันต้องเปรียบเทียบต่อไหมพอเท่ากันแล้วต้องเปรียบเทียบต่อไหมว่าเอ๊ะอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่าไหมต้องไหมครับ
1: ไม
0: ่ต้องเพราะว่า4เป็นไงครับ
1: เท่าก
0: ัน เดี๋ยวเด็กๆเรามาดูนะครับครูแม็กก็จะเขียนให้ดู4เป็นอย่างไรนะ
1: เท่าก
0: ั
1: น
0: 4
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันทอเอาเท่าไม้เอกเท่าก
1: ออะ
0: บกับเท่ากับอะไรนะ4เท่ากับ4ยากไหมครับยากไหมบางคนบอกว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเด็กๆต้องทำไมครับลงมือเขียนนะครับเอาก็อาจจะยังเขียนไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถสอบถามนะครับกับคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้หากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไมครับฝึกกันละนะครับที่แบบฝึกหัด 1.7 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.7 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาเลยครับเด็กๆครับหยิบแบบฝึกหัดของคุณครูแม็กขึ้นมาแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองนะครับเปิดไปหน้าเจ้าปลากับเจ้าอะไรครับเจ้าปลากับเจ้าอะไรนะเจ้าปลากับเจ้าปูหน้า30โอ้ยใครจะรู้จักมั้ยเนี่ย30มีเลขอะไรกับเลขอะไรเลข3กับเลข0โอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเรียนไปแล้วนะครับค่อยๆเปิดเดี๋ยวเดินดูนะครับเปิดได้มั้ยครับต่อจากครั้งที่แล้วเนาะเจอมั้ยคะเลยค่ะต่อไปนั่นช่วยดูหน่อยเพื่อนข้างๆคนไหนยังเปิดไม่ได้ช่วยเปิดหน่อยนะครับนั่นมีไหมครับฝั่งนู้นมีใครยังเปิดไม่ได้ไหมเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากช่วยเหลือเพื่อนนะครับมีน้ำใจไปดูต่อเด็กๆครับพร้อมไม่ใช้สองหูทำไมนะใช้สองหูฟังเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กพร้อมกับทำไมครับใช้นิ้ววิเศษปิ๊งๆตัวเองเนี่ยชี้ไปที่คำชี้แจงของตัวเองนะครับเดี๋ยวครูแม็กใช้ปากกาชี้ให้ดูนะครับอ่านตามเขียนเครื่องหมายถูก
1: เข
0: ีย
1: นเคร
0: ื่
1: องหมายถ
0: ู
1: ก
0: ลงในช่องสี่เหลี่ยม
1: ลงในช
0: ่
1: องส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: ใต้รูปที่มีจำนวนเท่ากันคราวนี้หน้าที่เด็กๆต้องทำไมครับเปรียบเทียบและโดยการทำไมครับขีดเส้นเห็นไหมครับดูตัวอย่างนะเขาขีดเส้นเปรียบเทียบเมื่อเท่ากันแล้วให้ทำไมครับใส่เครื่องหมายอะไรนะติ๊กถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหรือในช่องว่างนะครับแต่เด็กๆจะต้องทำไมครับค่อยๆเปรียบเทียบไหนใครเข้าใจแล้วเปรียบเทียบเฉพาะจำนวนที่ทำไมครับเท่ากันถ้าไม่เท่ากันต้องเขียนอะไรลงไปไหม
1: ไม
0: ่ต้องแต่เด็กๆจะต้องโยงเส้นเปรียบเทียบทุกข้อเลยนะครับข้อไหนที่เท่ากันให้เด็กใส่เครื่องหมายถูกลงไปทำเครื่องหมายถูกได้ไหมครับดูตัวอย่างได้ที่คำชี้แจงเครื่องหมายถูกติ๊กถูกลงไปถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อไหนไม่เท่าทำไมครับอย่าลืมนะอย่าลืมทำไมครับโยงเส้นให้กับคุณครูแม็กหน่อยนะเยี่ยมมากเลยข้อไหนที่โยงเส้นจับคู่เท่ากันนะครับแสดงว่าจำนวนเป็นไงเท่ากันเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นึงเดี๋ยวไปพร้อมกันเยี่ยมมากเด็กๆครับดูนะโยงเส้น
2: ปึ๊บเอ้ย

0: เท่ากันไหมเนี่ยเท่าไหมต้องติ๊กเครื่องหมายไหมครับไม่ต้องอ่ะเฉลยเลยนะเท่าไหมเนี่ยโต๊ะกับเก้าอี้เท่าไหมครับเท่ากันก็เขียนเครื่องหมายอะไรครับติ๊กถูกลงไปแบบนี้แมวกับกระต่ายล่ะเท่าไหมนะเท่าไหมนะเอ้าจับคู่พอดีกันเลยแสดงว่าเท่ากันติ๊กถูกนกนกเป็นไงครับกับนกยูงจับคู่ปุ๊บเอ้าเอ้าฟลามิงโกเหลืออีกหนึ่งตัวนี่แสดงว่าเท่าไหมครับต้องทำไมครับใส่เครื่องหมายอะไรไม่เอ่ยต้องไหมครับลุกเลยครับลุกอ้าวไหนใครทันแล้วทันไหมครับเด็กปลายทางนะครับคนไหนที่ทำไมครับยังไม่ถูกต้องสามารถดูคำตอบนี้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องนะครับไปต่อเลยนะครับอ้าวต่อไปอ้าวเด็กๆอ่านคำชี้แจงตามคุณครูนะครับหน้าต่อไปนะเขียนเครื่องหมายกากบาทเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้รูปที่มีจำนวนไม่เท่ากันเอาละครับเด็กๆก็ทำไมครับเช่นเดิมโยงเส้นทำไมครับเปรียบเทียบเลยอ๋อถ้าไม่เท่ากันให้ใส่เครื่องหมายอะไรครับกาเลยนะกากบาทลงในช่องว่างแบบตัวอย่างเลยยากไหมครับไม่ยากใครเข้าใจแล้วลงมือโยงเส้นเลยถ้าจับคู่ทำไมครับโยงเส้นจับคู่แล้วพอดีกันต้องทำเครื่องหมายอะไรไหมครับไม่ต้องนะครับสำหรับหน้านี้นะสำหรับหน้าที่31นะครับใช้เฉพาะเครื่องหมายกากบาทข้อที่ทำไมครับไม่เท่ากันโอ้โหกลุ่มนี้ไวมากเยี่ยมไหนขอเดินดูหน่อยโยงเส้นจับคู่ได้ลูกโยงเส้นอุ้ยนี่เยี่ยมมากเลยฟินิกซ์เยี่ยมอันนี้กากบาทที่ทำไมครับไม่เท่ากันถ้าเท่ากันทำไมครับสำหรับหน้านี้นะทำเครื่องหมายกากบาทครับผมเยี่ยมมากเลยอันนี้แสดงว่าตั้งใจฟังเยี่ยมไหนดูหน่อยไหนครับอ๋อเท่ากันอ่ะเฉพาะหน้านี้ใส่เฉพาะเครื่องหมายอะไรนะติ๊กกากบาทอ้าวลองมาดูพร้อมกันผิดไหมไม่ผิดไม่เป็นไรนะครับโยงเส้นปุ๊บจับคู่พอดีไหมครับจับคู่พอดีไหม
1: พอดี
0: ต้องใส่อะไรไหมครับ
1: ไม่ต้อง
0: ใส่อันนี้โยงเส้นจับคู่เลยโยงเส้นจับคู่อ่ะขอแก้ไขนิดนึงโยงเส้นจับคู่ปุ๊บพอดีไหม
1: ไม
0: ่พอดีใส่เครื่องหมายอะไรครับ
1: กาก
0: บาททันทีเลยโยงเส้นจับคู่พอดีไหมพอดีกันต้องทำอะไรไหมครับไม่ต้องสำหรับหน้านี้นะอันนี้โยงเส้นปุ๊บพอดีกันไหมครับ
1: ไม่พอดี
0: แสดงว่าไม่เท่ากันให้ใส่เครื่องหมาย
1: กาก
0: บาทยักไหมครับเอาละครับใครที่ยังไม่ถูกต้องดูทำไมครับดูของคุณแม็กแล้วก็แก้ไขนะครับคำตอบให้ถูกต้องเลยนะครับเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อหน้าต่อไปเลยนะครับเอาละครับให้เวลาไปต่อได้หรือยังเอ่ยได้หรือยังครับได้แล้วนะครับไปต่อเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับมีข้อ3กับข้อ4อ้าวไล่ไปทีละข้ออ้าวอ่านคำที่แจงตามคุณครูแม็กเอาอ่านตามนะเลือกรูปที่
1: ม
0: ี
1: จำนวน
0: มากกว่าร ู
1: ปทางซ
0: ้
1: าย
0: แล้วเขียนกากบาทท
1: ับ

0: ครับกอไก่ขอไข่คอควายหรืององูดังนั้นให้เลือกทำไมครับรูปเลือกรูปกอไก่ขอไข่คอควายหรืององูที่มีจำนวนเป็นอย่างไรครับมากกว่ารูปที่อยู่ทางซ้ายในกรอบสีอะไรครับสีแดงเห็นไหมครับในกรอบสีแดงในกรอบสีแดงมีนมกี่กล่องล่ะมีนมกี่กล่องมีกี่กล่องนะ3กล่องเอ๊ะกอไก่ขอไข่คอควายงองูอันไหนแล้วมีจำนวนมากกว่าขอไข่ที่มีกี่กล่องครับ4กล่องเอาละคุณแบ็คไปเลยนะทำไปพร้อมกันเลยนะลูกไปต่อขวดน้ำทางซ้ายมีกี่ขวดครับทางซ้ายมีกี่ขวด4ขวดอันไหนมากกว่า4ล่ะลูกอะไรนะอะไรนะคอควายแบบนี้นะครับไปต่อไปต่อแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำมีเท่าไหร่นะฮะ2อันไหนมากกว่าล่ะครับเยี่ยมมากมี2คำตอบคือคอควายกับเพราะว่าที่มากกว่า2คือ3กับอะไรครับ3กับ4อย่าโดนหลอกนะอย่าโดนหลอกนะครับมี2คำตอบข้อนี้ข้อที่4ให้เขียนเครื่องหมายกากบาททับจำนวนที่มีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ด้านซ้ายจำนวนคืออะไรครับจำนวนแรกคืออะไรนะ3อะไรมากกว่า3อ่ะ1มากกว่ามั้ย0ล่ะ5ครับกากบาททับแบบนี้2มากกว่า3มั้ยครับไม่มากกว่าเอาไปต่อ3ไปแล้ว2อะไรมากกว่า2นะอะไรนะ3กับ4หรือ4กับแล้ว0มากกว่า2มั้ยเนี่ย1ล่ะครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้ยากมั้ยครับยากไหมเอ่ยไม่ยากขออีกหน้านึงหน้าสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายแล้วเมื่อสักครู่นี้ทั้งหน้าเป็นไงครับมากกว่าคราวนี้เป็นไงบ้างน้อยกว่าบ้างรูปไหนล่ะครับเด็กๆครับรูปไหนที่น้อยกว่าซ้ายมือขอค่ะโอ้เยี่ยมอ้าวลูกอมล่ะอันไหนที่น้อยกว่า3นะกอไก่ถูกต้องแต่ยังไม่หมดมีอะไรอีก
1: คอควายอ้
0: าวคอควายถูกต้องแต่ยังไม่หมดจำนวนที่น้อยกว่าซ้ายมือขอไข่ด้วยเยี่ยมมากครับ2ก็น้อยกว่า3เห็นไหมครับแบบนี้สุดท้ายข้อนี้โอ้เขาบอกว่าถั่วเขียว1ถุงอันไหนน้อยกว่านะ
1: ขอไข่อ
0: ันไหนน้อยกว่า
1: ขอไข่
0: กอไก่ด้วยไหมนะมันแค่ทำไมครับต่างกันที่ขนาดแต่มันมีจำนวนเป็นไงครับเท่ากันตอนนี้เราดูที่จำนวนนะครับเด็กๆครับเห็นไหมครับมีที่1เท่ากันเลยข้อสุดท้ายข้อที่6กากบาททับจำนวนที่น้อยกว่าทางซ้ายมือจำนวนแรกคืออะไรครับ5อะไรน้อยกว่า5ล่ะ4น้อยกว่าไหมน้อยกว่า2ล่ะ0ล่ะ3เยี่ยมมากกาทุกจำนวนเลยเห็นไหมครับสุดท้ายและสุดท้ายจริงๆ4อะไรน้อยกว่า4นะ13และ2 5ล่ะครับ5เป็นไง
1: เยอะกว่า
0: 5มากกว่าเห็นไหมครับเราก็จะไม่กาเรากาเฉพาะที่น้อยกว่านะครับไหนใครเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เดี๋ยวคุณแม็กจะตรวจท้ายคาบเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยนะครับใครเสร็จแล้วเอาไหมครับเก็บใส่ใต้โต๊ะให้ทำไมเอ่ยเรียบร้อยเอาละขออ้าวช่วยนับถอยหลังหน่อย10 7 4
1: 3 2 1
0: อ้าวปรบมือหน่อย

ยเยี่ยมมากวันนี้นะครับหลายคนทำไมครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับเด็กๆที่ทำไมครับอาจจะมีเด็กบางคนที่อาจจะยังทำไม่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็ฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งให้กับคุณครูของนักเรียนนะครับส่วนเด็กๆปลายทางก็ทำไมครับสามารถนำส่งให้กับคุณครูของนักเรียนได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับสรุปความรู้ที่เราทำไมครับเรียนวันนี้กันหน่อยนะครับดังนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะการอะไรนะเปรียบอะไรนะการเปรียบเทียบดังนั้นจำนวน2จำนวนนะครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอาจจะทำไมครับเท่ากันหรือไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันเด็กๆจะต้องเปรียบเทียบให้ได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับอย่างใดดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะทำไมครับเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับนั้นอาจจะเป็นทำไมครับเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้เท่านั้นนั่นเองนั้นยากไหมครับสำหรับวันนี้เรื่องการเปรียบเทียบยากไหมเอ่ยก็ไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเด็กๆเปรียบเทียบวันนี้ได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนะครับ1ถึง5และ0เอาละครับฝากเด็กๆนะครับปลายทางนะครับเด็กต้นทางด้วยเช่นเดียวกันฝากกลับไปทบทวนนะครับนั้นความรู้วันนี้เราเรียนรู้กันไปแล้วถ้าเด็กๆไม่กลับไปทบทวนก็จะทำไมครับทิ้งไว้ที่โรงเรียนนั้นฝากกลับบ้านกลับไปทบทวนนะครับในเรื่องความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนในวันนี้เอาเลยครับสำหรับเวลาของวิชาคณิตศาสตร์นะครับของคุณครูแม็กหมดลงอีกแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

กรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานการสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ทรงรักราษฎรดุจลูกในอุทรด้วยสายพระโลหิตแห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรอย่างแท้จริงทุกพระองค์ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชาติบ้านเมืองล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานงานการแพทย์และสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงรักและห่วงใยราษฎรด้วยพระกตัญญูภาพสูงยิ่งต่อบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงริเริ่มและทรงก่อตั้งไว้ซึ่งขอยกตัวอย่างโดยย่อดังนี้รัชกาลที่1ทรงรวบรวมตำรายาทรงตั้งกรมหมอโรงพระโอสถหมอหลวงหมอราชรัชกาลที่2ทรงรวบรวมคัมภีร์แพทย์ตรากฎหมายพนักงานพระโอสถถวายรัชกาลที่3ทรงริเริ่มงานปลูกฝีป้องกันโรคติดต่อทรงก่อตั้งโอสถศาลารัชกาลที่4ทรงพัฒนาการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันรัชกาลที่5ทรงสร้างโรงพยาบาลวังหลังหรือโรงพยาบาลสิริราชทรงสร้างโรงเรียนแพทยากรก่อกำเนิดสภากาชาติไทยรัชกาลที่6ทรงประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ตั้งกรมสาธารณสุขสถานสาวภากองอนุสภากาชาติโรงเรียนนางพยาบาลของสภากาชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รัชกาล7ทรงให้กำเนิดกระทรวงสาธารณสุขและวชิรพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้าทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีรัชกาลที่8ทรงสถาปนากระทรวงสาธารณสุขทรงสร้างโรงพยาบาลอนันทมหิดลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาของการแพทย์ชนบทและพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.อ.ส.ว.มูลนิธิขาเทียมและมูลนิธิธัญรักษ์รัชกาลที่9ทรงยึดมั่นสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงริเริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโครงการแพทย์หูคอจมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทานโครงการอบรม

บ้านในพระราชประสงค์และทรงตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงก่อกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2519จำนวน21แห่งในภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคกลาง1แห่งและภาคใต้4แห่งเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมดูแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เองแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห่างไกลเพียงใดก็ตามพระเมตตาดังสายฝนรินเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในหัวใจของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรทุกคนความปลอดภัยความทุกข์สุขของประสบกรณิกรอยู่ในสายพระเนตรพระกันพระราชหฤทัยเสมอมาจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องอาทิปี2537ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถปี2539ทรงเป็นองค์ประธานและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างศูนย์วินิจฉัยบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้พระราชทานชื่อว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีปี2550พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านสันติ2ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาปี2554ทรงสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพภิกษุสามเณรผู้นำศาสนาทั่วประเทศสุขภาพของคนไทยคือหัวใจของพระองค์ในปี2558ทรงปลูกฝังค่านิยมรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีด้วยพระญาณทัศน์ที่ก้าวไกลนี้โครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่และโครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จึงเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งความกตัญญูและพลังความร่วมใจสามัคคีของคนไทยทั่วประเทศปี2562ทรงพระราชทานเงินกว่า 2,400 ล้านบาทจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาล27แห่งทุกของประชาชนคือทุกของพระองค์พระองค์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งพระราชทานคำแนะนำต่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพระราชทานถุงยังชีพโดยทรงพระกรุณาเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้เชิญถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทหารตำรวจและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างพระราชทานเงินและสิ่งของให้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อใช้ในเรือนจำทั่วประเทศพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

และอุปกรณ์สื่อสารให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจำนวน4แห่งกับพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ให้โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19และเพื่อให้กรมควบคุมโรคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทรงได้นำรถตรวจชีวนิรภัยที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิประกสิทธิ์น้อมเกล้าถวายจำนวน1คันไปทดลองใช้งานทรงแก้ไขปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เป็นต้นแบบมาตรฐานและโปรดให้สร้างเพิ่มตามต้นแบบนั้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานกลับมาให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนวันนี้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่าแม้จะประสบภาวะวิกฤตจากพิษภัยใดแต่คนไทยจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์ที่โอบอุ้มแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์และความรู้รักสามัคคีของคนไทยทุกคน

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขวัญข้าวแห่งแผ่นดินด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของการเพาะปลูกทำนาทำไร่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำจนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และความมั่นคงตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นสุดพรรณนาพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สืบสานรักษาต่อยอดแผ่นดินเกษตรจากพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีและบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามจากสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวสู่กรุงศรีอยุธยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสู่กรุงธนบุรียุคสมัยของการขยายพื้นที่ทำนาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมและจัดการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องรัชกาลที่หนึ่งทรงฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดโรงสีข้าวในรัชกาลที่สี่มีกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลที่ห้าโดยทรงตั้งนาทดลองที่คลองรังสิตรัชกาลที่หกทรงเป็นนักอนุรักษ์พันธุกรรมทรงรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากทั่วราชอาณาจักรจำนวน 4,000 ตัวอย่างมาคัดเลือกหาพันธุ์ที่ดีที่สุดรัชกาลที่7ทรงนำข้าวไทยไปประกวดข้าวโลกที่ประเทศแคนาดาส่งผลให้ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัลอื่นอีก8รางวัลรัชกาลที่8ทรงให้กำเนิดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติวันที่5มิถุนายนรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าวเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยคนไทยไม่ควรซื้อข้าวกินและมีพระราชดำรัสเมื่อพุทธศักราช2536ความว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอีกทั้งทรงโปรดให้ใช้พื้นที่ในพระราชวังสวนจิตรลดา

เป็นที่ทำนาปลูกข้าวจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10มหาราชาผู้ทรงพิทักษาทรัพย์แผ่นดินพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสานแผ่นดินข้าวแผ่นดินเกษตรมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทรงตามเสด็จพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีภาพที่พระองค์ทรงขุดดินทรงปลูกต้นไม้ทรงขับรถไถนาทรงหว่านข้าวทรงเกี่ยวข้าวเป็นภาพที่เจนตาประชาราษฎรมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมพัฒนาบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรเสมอมายกตัวอย่างเช่นในปี2543ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านข้าวพันปทุมธานี1ณแปลงนาบ้านนาป่าตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวดังกล่าวด้วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในพระองค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่แก่ประสบกรณิกรพระองค์ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการพระองค์ได้พระราชทานที่ดินสวนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรพระราชทานนามว่าเกษตรวิทยาแปลว่าปราชญ์แห่งการเกษตรพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพืชพันธุ์ที่งดงามอุดมสมบูรณ์และรอยไถยแรกแห่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคือความงามสง่าของพระราชพิธีแห่งสยามประเทศที่สืบทอดมาแต่ครั้งสุโขทัยได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกว่าเป็นพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบทอดนำปฏิบัติเพื่อพระสกนิกรและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองและที่สำคัญในห้วงของสถานการณ์โควิดประชาชนยากลำบากพระองค์ทรงพระราชทานจัดสรรที่ดินฟาร์มตัวอย่างที่สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทั่วประเทศเริ่มต้น30แห่งจากจำนวนทั้งหมด61แห่งและเหนืออื่นใดทรงต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระราชบิดาโดยใช้พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างเพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชบิดาในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเรียนรู้ที่จะสืบสานทฤษฎีใหม่เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปจุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองขยายผลทฤษฎีใหม่โดยประยุกต์เข้าด้วยกันพระหัตถ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยที่คอยประคับประคองให้ชาวไทยอยู่ในแผ่นดินอย่างสุขสบายไม่ว่าจะยุคสมัยไหนพระองค์ก็จะยังอยู่เคียงข้างประชาชนของพระองค์ชั่วนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งแผ่นดินพระองค์ทรงสายพระราชหฤทัยในเรื่องนี้ตลอดมาด้วยทรงตระหนักว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชสัตว์และมนุษย์จากการเรียนรู้โครงการในพระดำริของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีดังความในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากถึง37โครงการตลอดเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมุ่งมั่นสืบสานพัฒนาต่อยอดทุกโครงการของพระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีอาทิอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน22โครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบรมชนกนาถอีกพันกว่าโครงการนอกจากนี้ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฝายที่ชำรุดโดยให้ชื่อใหม่ว่าฝายมีชีวิตฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งอุทกภัยเป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่นำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือกเพื่อยึดโยงเข้าด้วยกันสำหรับตัวฝายกั้นน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกันการสร้างฝายมีชีวิตเป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและเป็นฝายน้ำล้นที่จะให้น้ำไหลผ่านฝายตลอดเวลาเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงและรักษาระบบนิเวศให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่พระองค์ทรงห่วงใยเสมอมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ทุกหน่วยงานและจิตอาสาพระราชทานดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดที่ใดเดือดร้อนทุกเข็นทรงดับร้อนผ่อนเย็นสองพระหัตถ์นี้อบอุ่นและยิ่งใหญ่เหลือเกินสองพระหัตถ์และรอยพระบาทญาตราหาปวงประชามานานเนิ่นทุกครั้งที่เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นน้ำตาก็อาบแก้มคนไทยเมื่อนั้นทูลกระหม่อมแก้วของปวงประชาร่มฟ้าแห่งแผ่นดินขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

0: ล้นการศึกษาว้าว
1: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี่
2: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: ช่วงระยะหลังนะคะเราคงได้ยินคำว่าไบโอชาหรือถ่านชีวภาพบ่อยครั้งขึ้นจริงๆแล้วไบโอชาไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่นตัวและให้ความสนใจไบโอชาเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาเป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังกะโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้จริงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาสร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ
1: ไบโอชาครับคือถ่านชีวภาพนะครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นถ่านแต่ต้องขอบอกกันว่าถ่านชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับถ่านหุงต้มนะครับเพราะว่าถ่านหุงต้มนี่คือเอาไว้ใช้หุงต้มอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ่านชีวภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชานะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตได้เลยว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซเรือนกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพไรซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพไรซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพไรซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตา0บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งไบโอชาเนี่ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนไ เพราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่มีคำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างบริษัท SCG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งมีมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังสูงขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนฟุตปรินต์ลดลงเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตอนนี้การใช้พลังงานในอาคารนะครับเป็นไปกับเรื่องของระบบปรับอากาศเยอะมากนะฮะ 60-70% ก็คือค่าแอร์นี่แหละนะฮะถ้าเราวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากภาคการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่องไบโอชามานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biocha Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการ Green Finance ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับมีเมธอดโลจีหรือว่ามีวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
2: ธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ SCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราอะเริ่มมาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นนักมันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรหนึ่งที่คอมมิตไว้ว่าเราจะเป็น Net Zero เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็น Net Zero เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการ Reduction ก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตปรินต์ต่ำออกไปอันที่2ก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานทดแทนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาเราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูพื้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
3: วง ไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับแล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาคือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้สิ่งที่เรียกว่าไบโอชาที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาเนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็นรีดักชันหรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลคือมันดึงกลับคาร์บอนออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่โซลูชันก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลนะครับซึ่งไบโอชามันเป็นเนเจอร์เบสโซลูชันคือมันใช้กระบวนการของต้นไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาผมดูแล้วว่าแบบนี้มันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาอย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมาก ก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Blue นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชานะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือ Digital MRV เนี่ยเข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ยไบโอแมสของคุณก็คือชีวมวลคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นในโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเพื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biochar Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบฝึกกับชุมชนฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทโรงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัทแพลนบูเนี่ยเข้ามาออดิตคือเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาปกติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสักเดือนนึงไปอยู่กับชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี่ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and pasteโปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทั้งเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวท์ที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามา เราทำเรื่อง collaboration กับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้ทั้งเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่นี่ทำมานานแล้วเรามาจะมาจัดองค์คาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยายไบโอชาตัวนี้ให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการผลิต
2: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะเป็น ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์หรือว่าอีโคซิสเต็มเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะพาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ
3: อยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของวงไผ่เราอยากจะไม่ให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรรงค์ของเราไปปักนะครับอยู่ที่ทาง IBI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่องไบโอชาอะคาเดมี่อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริงๆคนไทยเองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราใส่ใจเรื่องคนของเราด้วยเกษตรกรของเราด้วยนะครับเรื่องฟู้ดเซคูริตี้เรื่องฟู้ดเซฟตี้ตัวไบโอชาเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ทำได้
1: นวัตกรรมไบโอชาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของ Green Finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการเงินที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาซึ่งผลิตได้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยควรจะต้องไม่ได้สูงเกินไปจนกระทั่งชาวบ้านชุมชนทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอยากจะให้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้ในสภาวะโลกรวนครับ
0: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: รพระบารมีสถิตใจ
1: ว้าวปิ่นสุกมาดูนี่แล้วเราอยู่บนเครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
2: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่ประชาชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปฐพีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเช้าวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2450นะครับเรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงตำบลบาวห่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรรยายถึงบรรยากาศที่ท่าเรือในเช้าวันนั้นเอาไว้ครับว่าชาวเมืองนี้ล้วนแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นต่างคนต่างเปิดหมวกโบกผ้าและร้องฮูรากันตามธรรมเนียมของชาวนอร์เวย์เจียนและยังได้ทูลเกล้าถวายดอกไม้แก่พระองค์ทำให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งครับ

ตำบลบันห่มหรือบันสตรอนตั้งอยู่ในจุดที่ซองฟยอตบรรจบกับเฟียลันฟยอตทางตอนเหนือของเมืองติดกับธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์คือธารน้ำแข็งโยดันสเบรตัวเมืองโอบล้อมด้วยภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 4,000 ฟุตบาห่มเป็นเมืองตากอากาศฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของนอร์เวย์

0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายเกี่ยวกับเมืองบาห่มไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: บาห่มที่เรือจอดนี้เป็นที่ประชุมฟิยอดทั้งปวง4ฟิยอดด้วยกันจึงเป็นที่ที่ซีนารีงามบ้านบาห่มตั้งวงอ้อมเขาลูกหนึ่งส่วนที่ตรงข้ามฟากมีเขาสูงเป็นวงรอบแลเห็นสโนดาอยู่บนยอดเขาบ้างฟิยอร์ดที่อยู่โดยรอบนั้นกว้างหลายไมล์มีเรือปลาไปมาอยู่ตามฟิยอร์ดเหล่านั้นเป็นที่งามมากและอากาศโปร่งแจ่มใส

ในการทอดพระเนตรตำบลเล็กๆแห่งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าพระที่นั่งคันนี้เป็นรถคันเดียวในตำบลนี้ที่หาได้เรียกว่าตรินเล่เป็นรถกระเช้าสารนั่งได้4คนพอเบียดๆแต่สารถีคงอยู่ข้างหลังสายถือผ่านมาในระหว่างคนนั่งพระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รถม้าพระที่นั่งคันนี้ไว้ด้วยในภาพคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

ไปตามถนนริมทะเลถนนนี้กว้างประมาณ5ศอกเลียบไปบนชายเขาต่อทะเลแต่แข็งทำเรียบร้อยดีรู้สึกช่างสบายจริงๆเพราะเหตุที่ต้องแดดอุ่นอากาศก็ยังเย็นดูสดชื่นในใจพื้นที่ก็รู้สึกว่าเป็นบ้านนอกแท้ไม่เป็นอย่างที่จะทำเมืองแต่มันไปไม่ถึงเมืองเป็นครึ่งๆกลางๆน่าเดินเล่นเป็นที่สุดถนนก็ไม่สู้ชันชาวเมืองก็ล้วนแต่ใจดีกิริยาดีพบเข้าที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือถึงออกปากต้อนรับก็มี

จุดแรกที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์เซนต์โอลาฟเป็นโบสถ์อังกฤษซึ่งสร้างในแบบนอร์วีเจียนตัวโบสถ์สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2440เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มาร์กาเร็ตกรีนหญิงสาวชาวอังกฤษผู้เดินทางมาท่องเที่ยวฟยอร์ดแห่งนี้และได้ตกหลุมรักจนแต่งงานกับคณิตกริกนาผู้ก่อตั้งโรงแรมกิกเนสโบสถ์นี้จะมีการสวดมนต์ในทุกวันอาทิตย์เฉพาะในฤดูร้อนและในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านก็กำลังมีการสวดมนต์อยู่ภายในโบสถ์

จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามถนนสายหลักของเมืองและทรงแวะที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของจิตรกรชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อว่าฮันส์ดานและวันนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บ้านหลังนี้

บ้านนี้ตั้งอยู่ในที่งามมีลานหญ้ามีต้นเชอรี่อย่างลูกว่าหลายต้นมีต้นกุหลาบที่รั้วบ้านและที่ข้างเรือนดอกเต็มๆต้นรูปเรือนนั้นเป็นอย่างนอร์เวย์เยนแท้มียอดมีหลังคาซับซ้อนข้างในก็แต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างนอร์เวย์เยนเขียนสีเขียวสีแดงลายก้านขดเป็นพื้นเขาว่าเป็นลายอย่างข้างตะวันออกช่างหาเครื่องเฟอร์นิเจอร์อย่างเก่าๆเมื่อไม่มีของเก่าก็ทำประกอบเช่นนาฬิกาทำเป็นตู้และเขียนลายครุฑอย่างเก่าเหมือนของโบราณ

ฮันส์ดานเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะภาพธรรมชาติอันสวยงามในฟยอร์ดที่ต่างๆของนอร์เวย์รวมถึงภาพวาดหญิงสาวชาวนอร์เวย์ในชุดพื้นเมืองซึ่งดูมีเสน่ห์มีสีสันและมีชีวิตชีวาในวันนั้นพระองค์ทรงซื้อภาพวาดฝีมือของจิตรกรผู้นี้

และในบริเวณชายหาดใกล้ๆกับบ้านของฮันส์ดานั้นทีมงานยังได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้ไว้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่าช่วงเวลา100ปีไม่ได้ทำให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนักปัจจุบันเมืองบันห่มยังคงเป็นเมืองตากอากาศที่ผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมักเดินทางมาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนแต่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากสยามยังคงเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าหลายคนจดจำได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเจ้าของโรงแรมกิกเนสอันเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งเมื่อ100ปีก่อนคุณปู่ของเธอคือผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสรับเสด็จ

พระองค์และในวันที่ทีมงานได้เดินทางมาถึงเมืองบาห่มวันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเธอได้นำภาพถ่ายสำคัญมาให้ทีมงานได้บันทึกเป็นภาพถ่ายขณะที่คุณปู่ของเธอกำลังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงขณะพระองค์กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับและภาพรถม้าพระที่นั่งขณะที่พระ

0: I can't remember it because I was not born when he was here. But I've heard many nice stories about him. And I can remember that my mother-in-law, she was telling about it, but she was not here either at that time. But I think he was popular because you can see the picture when he's going with the horse and people around and they were waving. Of course, everyone is special when they are coming, and especially king from, at that time, from Sia. That was not very often we had people from so far away.
1: ปัจจุบันภายในโรงแรมกิกเนสยังได้จัดแสดงของขวัญที่ระลึกมากมายที่บุคคลมีชื่อเสียงได้มอบไว้ขณะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือของขวัญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานไว้เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2532เป็นของขวัญที่ช่วยเชื่อมโยงเมืองเล็กๆแห่งนี้ให้ใกล้ชิดกับประเทศไทยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
0: We had her, his granddaughter, was it? She was here some years ago. She was very nice, she was polite, and she was interesting in the history of the hotel and in the church. And I walked her up to the church late one evening. And she was really interesting in our history.
1: ในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองบรานโฮมชาวเมืองต่างมาส่งเสด็จกันเป็นจำนวนมากเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจที่พระองค์ได้นำมาถ่ายทอดไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: วันนี้พ่อรวยดอกกุหลาบมากเจ้าของโฮเทลเอามาให้เป็นมัดใหญ่มีผู้ต้องการจะจับมือเห็นจะเป็นอเมริกันทัวริสต์หลายคนพ่อยอมจับให้แกทุกคนบ้างก็มาขอให้เซ็นชื่อพ่อก็ตกลงอยู่ข้างจะชอบกันมาก

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเสด็จพระราชดำเนินจากตำบลบรานโฮมมายังตำบลบุนดันและที่ตำบลเล็กๆแห่งนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรทาน้ำแข็งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

มุนดันเมืองเล็กๆในฟียลันฟยอร์ดเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลาปีนเขาและชมทาน้ำแข็งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ด้วยบรรยากาศอันเรียบง่ายแบบชนบท

0: สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นของเมืองคือโรงแรมมุนดันคฤหาสน์หลังใหญ่ในแบบวิกตอเรียนเรือพระที่นั่งได้จอดที่ท่าใกล้กับโรงแรมแห่งนี้จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทาน้ำแข็งโบยุมสเปรย์เป็นทาน้ำแข็งที่แยกออกมาจากทาน้ำแข็งโยดันสเปรย์ซึ่งมีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานับร้อยปี
1: ที่นี่เป็นวังเขาสูงเป็นซองเข้าไปแต่ในซองนี้กว้างมากมีพื้นดินราบเป็นพื้นลำธารเหวี่ยงไปอยู่ข้างขวามือขาขึ้นไปฝ่ายข้างเขาแถบซ้ายมือเป็นเบรน้ำแข็งมาค้างขาไปหลายแห่งที่แท้ก็เป็นน้ำแข็ง

ดาดบนยอดเขาแผ่นเดียวกันที่ไหนเป็นยอดสูงที่นี่ก็ไม่มีน้ำแข็งหุ้มวางยอดสูงทั้งปวงนั้นมีเบรตลอดเว้นไว้แต่ที่สุดทีเดียวจึงทลายลงมาจนถึงพื้นลำธาร

เวลา 1 ทุ่มของวันที่ 21 กรกฎาคมพุทธศักราช 2450 นี้นะครับที่เรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงท่าเรือของเมืองกุดวังเข็นและได้แวะจอดพักที่ท่าเรือเมืองนี้เป็นเวลา 1 คืนครับก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังเมืองวอลส์ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งเส้นทางระหว่าง2เมืองนี้แหละครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เอาไว้มากมายหลายภาพเลยทีเดียวและที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้บันทึกเอาไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมากับสิ่งที่ทีมงานของเราได้ไปเก็บภาพเอาไว้เมื่อ100ปีให้หลังนะครับภาพที่ปรากฏออกมานั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลยล่ะครับ

เมืองกุดวังเก้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านเป็นเมืองเล็กๆที่นักท่องเที่ยวเดินทางโดยทางเรือและมาแวะพักก่อนจะเดินทางไปยังเมืองอื่นต่อไปซึ่งในขณะนั้นการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเริ่มได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากยิ่งขึ้น

และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บรรยากาศท่าเรือเมืองกุดหวังเก้นในวันที่22กรกฎาคมซึ่งพระองค์ทรงบันทึกไว้ก่อนจะประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางประมาณ10กิโลเมตรจากเมืองกุดหวังเก้นจะเป็นถนนที่สูงชันและคดเคี้ยวหากแต่ผ่านหุบเขาที่สวยงามโดยมีปลายทางอยู่ที่โรงแรมสตาร์ฮามที่ซึ่งพระองค์จะทรงแวะพักเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันในระหว่างเส้นทางสายนี้ความสูงชันทำให้ต้องทรงแวะพักม้าหลายครั้งและระหว่างนั้นได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้หลายภาพได้แก่ภาพน้ำตกที่ไหลลงมาระหว่างทางภาพภูเขาที่มีสายน้ำไหลผ่านด้านล่างภาพถนนสู่โรงแรมสตาร์ไฮและภาพตำบลสตาร์ไฮ

รงแรมสตามไฮตั้งอยู่ในหุบเขาใกล้กับซองฟยอร์ดทางภาคตะวันตกของนอร์เวย์อยู่ห่างจากเมืองวอส35กิโลเมตรสร้างขึ้นบนหน้าผาที่มีความสูงประมาณ300เมตรและลานด้านหน้าโรงแรมยังสามารถชมวิวของหุบเขาที่สวยงามและน่าประทับใจโรงแรมสตามไฮเริ่มเปิดบริการในปีพุทธศักราช2428ด้วยอากาศที่เย็นสบายและทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ปัจจุบันโรงแรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหากแต่ภาพเก่าของ

งแรมเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งโรงแรมได้นำมาใช้ประกอบในแผ่นพับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงแรม

สำหรับพระราชวงศ์จากประเทศไทยนอกเหนือจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยังมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงแรมแห่งนี้เช่นกันในช่วงบ่ายของวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางสายนี้ต้องผ่านหุบเขาอันคดเคี้ยวอีกครั้งและพระองค์ทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ในเส้นทางนี้ไว้อีกหลายภาพ

จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เข้าสู่เส้นทางเลียบลำธารและผ่านทะเลสาบอันสวยงามที่เรียกชื่อว่าอุปหามวันเด็ดหลังจากนั้นพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมวินเย่ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอช

ืนวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองวอชและประทับที่โรงแรมไฟเชอร์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางรถไฟเป็นโรงแรมไม้แบบสวิสซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2432และพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายของโรงแรมเมื่อ100ปีเอาไว้ด้วย

ในคืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2550คืนเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในโรงแรมแห่งนี้ต่างกันก็แต่เพียงเวลาที่ห่างกันถึง100ปีและห้องนี้คือห้องที่เจ้าของโรงแรมระบุว่าเป็นห้องที่พระองค์ประทับในคืนนั้น

0: โฮเทลเราอยู่ที่สุดหมู่บ้านใกล้สเตชันรถไฟเรียกว่าไฟเซอร์โฮเทลหน้าลงแม่น้ำห้องที่อยู่สบายดีห้องชั้นล่างแต่งสวยมีถึง4ห้องติดๆกันพ่อชอบห้องไพรเวทซึ่งมานั่งเขียนรายวันอยู่นี้เขาแต่งงามดี
1: This room that we are in now is the room that the king of Siam stayed in. This is the biggest room in the hotel with the veranda. We have more rooms with veranda, but they are smaller. So when famous people come to visit Fleischer, they always stayed in this room.
2: ในช่วงต้นศตวรรษที่19โรงแรมไฟเชอร์ได้ให้บริการบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายนับตั้งแต่พระเจ้าออสการ์ที่2แห่งนอร์เวย์จักรพรรดิไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีรวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปัจจุบันพระปรมาภิไธยที่พระองค์และผู้ตามเสด็จในวันนั้นได้ทรงลงไว้ในสมุดรายชื่อแขกผู้เข้ามาพักของโรงแรมเจ้าของโรงแรมได้นำมาใส่กรอบและแขวนไว้ในห้องรับรอง

0: ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
1: And here is the signature of the king of Siam and here is the signature of the prince Siam so it's very special that we have it here and it's still looking good after 100 years I think that this special thatwe have kept it for so long because we have had the war in Norway. It could have been destroyed, but it was taken good care of. And especially we have many guests from Thailand now who come to visit Fleischer because the king stayed here. We had 30 people here for lunch, and they all was taking film of the picture.
0: ระหว่างประทับในโรงแรมไฟเชอร์พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้1ภาพส่วนภาพนี้คือภาพวิวทิวทัศน์ที่พระองค์ทรงบันทึกจากระเบียงห้องพระบรรทม

0: คืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2450นับเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากสยามรวมเวลาได้เกือบ4เดือนเป็นระยะเวลาที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าวันนี้เป็นวันนับว่าครึ่งกำหนดที่จะไม่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนับว่าเป็นวันแต่ข้างจะเหลือน้อยลงที่จะไม่ลงไว้ไม่ได้ความคิดถึงบ้านเตือนให้จดลงดังนี
1: ้รุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับหลังจากที่พระองค์ได้เสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่ประทับครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเบอร์เกนซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เนี่ยวันหนึ่งนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับสั่งกับปู่ว่าลงไปหาที่มาสักพันไร่สิเราก็งงไปหาที่ทำไมตั้งพันไร่พระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะแสดงการบำบัดน้ำเสียพิธีกำจัดขยะอะไรต่ออะไรต่างๆโดยวิธีการธรรมชาติคือใช้ต้นไม้ใช้อากาศใช้แสงแดดใช้อะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเลยปู่ก็ไปหามาตั้งนานเลยนะแล้วผลสุดท้ายก็เลยได้บ้านในบ้านตัวเองนะที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะปู่เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะนั้นเราชื่อว่าแหลมผักเบี้ยเคยได้ยินไหม
1: เคย
2: คุ้นๆหน่อยค่ะ
0: คุ้นหน่อยที่นั่นว่าเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำเน่าจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใส่ท่อมา18กิโลเลยนะ18กิโลเลยแล้วมาบำบัดที่นั่นที่นั่นจะมีหลักการบำบัดอยู่ 3-4 ประการด้วยกันประการแรกนั้นต้องเอาน้ำเน่าเนี่ยให้มันตกตะกอนก่อนน้ำเน่าสีดำมันขุ่นไหม
1: ข
0: ุ่นเลยเพราะนั้นให้เวลาจะเอาใส่แก้วไว้นานๆมันตกตะกอนเห็นไหมเหมือนกันก็เอาสายใหญ่ๆ 3-4 สายให้มันตกตะกอนแล้วระหว่างที่ธรรมชาติเขาทำงานนั้นมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเข้ามาทำงานแทนคือแสงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์นี่หลานๆอาจจะไม่รู้นะฆ่าเชื้อบางอย่างได้
1: อ๋อเพราะว่าความร้อนใช่ไหม
0: เชื้อด้วยความร้อนด้วยและรังสีเคยได้ยินอุลตราไวโอเลตไหม
1: อ๋อเคยได้ยินครับ
0: อุลตราไวโอเลตนั้นฆ่าเชื้อโรคได้บางตัวนะจุลินทรีย์อะไรแต่ไหนก็มีการบำบัดพอตรวจตะกอนไปเสร็จแล้วอะไรแต่ไรเสร็จแล้วเราไปค้นพบว่ามีพืชอยู่22ชนิดบางทีมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะแต่เวลานี้ค้นพบมาได้22ชนิดเนี่ยยกตัวอย่างพุทธรักษากวกฤาษีผักตบชวาอะไรต่ออะไรต่างๆในโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพวกนี้ฟอกน้ำได้ดังนั้นเลยแปลกประหลาดนะเขาเอาน้ำเน่ามาเป็นอาหารแล้วก็ปิดออกซิเจนใส่น้ำด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นเลยใช้พืชต่างๆนี่ไปเพราะนั้นสรุปว่าที่แหลมผักเบี้ยที่วันนึงพวกหลานๆจะไปเที่ยวนั้นจะเห็นว่ามีระบบบ่อเยอะเลยสระน้ำใหญ่เลยนะมีแปลงผักที่จะแปลงพืชต่างๆเนี่ยที่จะทำการกันทำการบำบัดน้ำเสียแล้วก็จะมีป่าโกงกลางบำบัดเป็นแหล่งสุดท้ายเลยปรากฏว่าน้ำสะอาด
1: คุณปู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะถามอะไรดู
1: แล้วที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยครับนอกจากเขาบำบัดน้ำเสียแล้วอะครับเขาทำอะไรต่อหรอครับ
0: คู่กับน้ำเสียคืออะไรขยะขยะเพราะฉะนั้นจะที่นั่นจะมีการแสดงว่าขยะด้วยให้มันกลายเป็นปุ๋ยอะไรต่ออะไรต่างๆและพยายามหาจุลินทรีย์ไส้เดือนอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันกัดกินขยะด้วยจะทำให้มันย่อยสลายให้มันระยะเร็วที่สุดยังไงเพราะเราผลิตขยะทุกวันนะเพราะฉะนั้นแหลมผักเบี้ยโดยสรุปแล้วพวกหลานๆจะเห็น2อย่างด้วยกันคือการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติและอีกอันนึงจะมีขบวนการย่อยสลายขยะเรื่องแข็งจะแข็งอะไร
3: ผมอยากรู้เรื่อง300ตุ่มอ่ะครับ
0: โอ้ก็300ตุ่มคือ300ตุ่มที่ยุงกัดนั่นแหละก็แสดงพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลาไปเดินที่ไหนไม่ใช่ไปเดินที่สบายนะเป็นที่น้ำเน่ามียุงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแล้ววันนึงสมมีพระรมขันบักขาข้างพระบาทข้างหนึ่งถูกยุงไป150จุดไปนับแล้วนะอีกข้างอีก150บวกกันได้300พอดีเรานี่เคยโดนยุงกัดอย่างนั้นไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เหนื่อยยิ่งกว่าเราอีกลำบากยิ่งกว่าเราอีกเอาละไปเที่ยวแหลมผักเบี้ยตกลงไหม
1: ไปครับ
0: เอาสนุกกันเลย
4: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนสักครู่เดียวนะครับขอร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

จากปัญหาน้ำเสียและขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากท่านทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎรและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ท่านทรงศึกษาและนำหลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพียงใช้สายลมและแสงแดดทำงานด้วยตัวของมันเองเข้ามาใช้ในการพัฒนาเรื่องของน้ำเสียและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เรียบง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: น้ำแข็งที่ที่พวกเราจะไปอ่ะคือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: แล้วที่นี่มันจะใช่เหรอ
2: ว่าไม่ใช่นะที่นี่คือท่าเกลือ
0: แต่ว่าที่เนี่ยคือจังหวัดเพชรบุรีนะ
1: งั้นเราไปกันต่อเลยไหม
0: ไป
1: ไป

0: ครับลูก
1: ที่นี่ก็ไปที่บำบัดน้ำเสียรู้ใช่ไหมน้ำเสียคืออะไรอ่ะ
2: รู้ครับ
3: รู้ว่าน้ำเสียก็จากเวลากินน้ำค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเหรอ
4: น้ำที่มีออกซิเจนน้อยครับสัตว์ก็เลยไม่สามารถอยู
1: ่
4: ได
1: ้
2: ก็มีเคมีลงไปในน้ำเยอะๆ
1: สารเคมีโอเคเอแคลร์ว่าไง
2: ก็พวกมีเศษซากสัตว์ซากพืชที่มันตายแล้วแล้วก็เน่าเสียอยู่ในน้ำ
1: เรียกสารอินทรีย
2: ์
1: มันรวมกันหมดสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำไอ้น้ำเสียมันมาจากแหล่งที่เกิดหลายแห่งที่ทำให้น้ำเสียบ้านนัชชาก็ทำให้น้ำเสียบ้านตาก็ทำให้น้ำเสียที่เราล้างมือล้างผักล้างจานใช่ไหมอาบน้ำก็มีสารเคมีสารต่างๆมากมายเข้าไปด้วยใช่ไหมตอนนี้ถ้าให้เอาน้ำจากในเมืองอ่ะที่คนใช้อ่ะคนพวกเราใช้ทั้งหมดอ่ะดึงมาแล้วมากำจัดสารอินทรีย์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ให้ออกไปคือพระองค์ท่านให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบคทีเรียต้องการออกซิเจนเหมือนเป็นพลังงานออกซิเจนของแบคทีเรียก็เหมือนเรากินอาหารเข้าไปเกิดพลังงานขึ้นมาเราก็ต้องหาดึงออกซิเจนที่นี่หาออกซิเจนให้กับแบคทีเรียทั้งเส้นเพื่อทุกชนิดสังเคราะห์แสงได้มันไปสร้างกลูโคสแล้วก็ให้ออกซิเจนแบคทีเรียที่อยู่ข้างล่างก็สามารถจะได้ออกซิเจนมาย่อยสลายอีกเดี๋ยวจะมีพี่ๆพาไปดูนะตาอยู่ที่นี
2: ่
1: ถ้ายังไงเขาอธิบายไม่เข้าใจมาถามตาที่นี่อีกทีนะ
2: คร
1: ับ เอาละ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับโชคดีลูกนะระวังตัวหน่อยนะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆก็มาถึงโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่นะครับพี่กันเนี่ยก็จะน้องๆนะครับเข้าไปเที่ยวชมในพื้นที่โครงการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในพื้นที่โครงการเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับด้านขวามือของน้องๆ นะครับตรงเนี้ยก็คือ
5: บ
6: ่อที่1หรือบ่อตกตะกอนถูกต้องนะครับน้องหยาง
5: แผนที่มาครับ
6: แผนที่มานะครับที่จะพาน้องๆไปดูจุดน้ำเข้ามีใครเคยสังเกตหรือเคยเห็นจุดน้ำเข้ามั้ย
2: ไม่ครับแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันเริ่มมาแล้วนะ
6: ได้กินแล้วสังเกตไหมครับว่าสีน้ำเป็นยังไงตรงนี้
2: เขียว
5: คุ
6: ้นๆเขียวนะครับตรงนี้ยังเขียวๆอยู่เนาะเดี๋ยวพอเราเดินไปสักพักนึงถึงจุดน้ำเข้านะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าน้ำตรงนี้จะมีสีดำเลยแล้วก็จะมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย
2: ตรงนี้
6: ตรงนี้นะครับจุดน้ำเข้านะครับเห็นไหมน้ำมีสีอะไรเอ่ย
2: ดำปิ้นดำเลย
6: อย่าลงไปใกล้มากนะครับเห็นไหมมีสีดำนะครับโดยตรงนี้จะเป็นบ่อตกตะกอนจะทำหน้าที่ตกตะกอนของเสียที่มากับน้ำเสียให้ตกจมสู่ด้านล่างนะครับ
7: เป็นไงครับเด็กๆกลิ่นเหม็นใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับ
6: ทางขวามือตรงนี้เป็นบ่อที่2ทางซ้ายมือเป็นบ่อที่3นะครับแล้วก็ไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นบ่อที่4นะครับ
5: เมื่อกี้ผมเห็นนกด้วยครับ
6: จะมีนกค่อนข้างหลากหลายนะครับที่นี่อย่างเช่นนกตัวสีดำที่บินอยู่ตรงนี
2: ้นกอะไรนะครับ
6: เป็นนกกาน้ำนะครับนะครับ
3: เยอะมากมันเยอะไหมคะนกกาน้ำ
6: นกกาน้ำมีเยอะไหมครับ
2: ก็
6: สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนะครับ
3: นกอะไรหรอคะ
6: ส่วนตัวสีขาวตัวนั้นเป็นนกตระกูลยางนะครับตัวนั้นเป็นยางเปียน้องๆทราบไหมครับว่าบ่อที่2บ่อที่3ตรงเนี้ยทำหน้าที่อะไร
3: มันทำคล้ายๆกัน
5: ปร
3: ับ
5: สภาพ
6: ยังนะครับจริงๆแล้วงั้นพี่ขอเฉลยก่อนละกันนะครับเป็นไปตามที่น้องผิงหยางว่าเลยก็คือในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะครับโดยการบำบัดน้ำเสียตรงเนี้ยเขาจะอาศัยหลักการผึ่งมาจากการที่เราเอาน้ำตรงเนี้ยมาผึ่งแดดผึ่งลม
5: ให้แสงแดดฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคร
6: ับใช่ครับ
2: แล้วไม้อันนี้คืออะไรอะคะ
6: ไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับสำหรับในการป้องกันคลื่นนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าที่ผิวน้ำตอนนี้จะมีคลื่นนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เปิดนะครับไม้ไผ่ตัวนี้เขาจะช่วยในการกันคลื่นไม่ให้คันถนนของเรานั้นเกิดการทรุดตัวนะครับ
2: แล้วสาหร่ายสีเขียวๆที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอะคะ
6: อ๋อแพลงต้นพืชครับแพลงต้นพืชเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับเขาสามารถใช้แสงอาทิตย์นะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อปลดปล่อยออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับเด็กๆ เดินมาดูตรงนี้เลยสังเกตไหมครับว่าน้ำจะค่อยๆไหลเป็นน้ำตกรู้ไหมครับว่าการไหลเป็นน้ำตกแบบนี้มีข้อดียังไง
5: รับออกซิเจนคร
2: ับ ทำให้ออกซิเจนผสมกับน้ำตอนที่กำลังตกเข้าไป
6: ใช่นะครับนี่เห็นไหมครับฟองขาวๆตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือน
2: ออกซิเจนใช่ไหมคร
6: ับก็เหมือนเป็นการที่ว่า ออกซิเจนค่อยๆเติมลงไปในน้ำจากบ่อที่หนึ่งที่เราผ่านมาในตอนแรกน้ำมีสีดำใช่ครับมีกลิ่นนะครับตรงนี้เรามายืนอยู่ที่บ่อที่สองมีกลิ่นไหม
0: ไม่มีละ
6: กลิ่นก็จะน้อยลงสีคุณภาพน้ำก็จะ
0: ด
6: ีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆนะครับตรงนี้เราก็จะมาถึงในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของแปลงพืชหญ้ากรองบำบัดน้ำเสียนะครับ
4: แล้วตรงนี้มันจะกรองมันยังไงคร
6: ับตัวนี้นะครับระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้ามาตัวเนี้ยจะเข้ามาที่บริเวณหัวแปลงนะครับหรือท่อตรงนู้นและน้ำก็จะค่อยๆไหลผ่านแปลงนะครับน้ำจะถูกปล่อย5วันนะครับแล้วก็ขังไว้ในพื้นที่แปลงเนาะปล่อยให้แห้ง2วันน้ำที่ถูกขังในนี้จะค่อยๆซึมผ่านชั้นดินลงสู่ท่อนะครับ
3: เราต้องดอกอะไรหรอคะ
6: ดอกตรงนั้นที่น้องเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นดอกของต้นพุทธรักษานะครับ
4: เพราะว่าเห็นไฟมันคุ้น
3: พี่กันคะแล้วย่าทำไมมันกระดึกกระดิกได้
6: จริงๆแล้วตรงนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือมีสายลมพัดผ่านเนาะ
3: งั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าค
6: ่
3: ะ
6: ใช่ครับไปเดินไปทางนู้นเลย
4: ไป
6: ตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล่องคอนกรีตกำจัดขยะนะครับเด็กๆจากเมื่อกี้ที่เราตัดพืชจากระบบที่แล้วมานะครับตรงนี้ทางโครงการจะเอาไปให้กับชุมชนนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์จักษานในรูปแบบต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะทำมาเป็นต้นแบบนะครับก็คือในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับทำเป็นลักษณะคล้ายขนมชั้นโดยเอาดินสลับกับขยะนะครับเป็นชั้นๆนะครับโดยหนึ่งกล่องน้องๆจะลองเดากันไหมว่าสามารถกำจัดขยะได้กี่กิโลได้ไหมครับ
4: พันกิโลเลยครับ
6: น้องอยากบอกพันกิโลน้องน้ำแข็งว่าไงครับ
8: ประมาณน่าจะได้ประมาณสัก500กิโล
3: แต่ว่าประมาณ 2,000 ถึง 3,000
6: จริงๆแล้วนะครับ
3: 500,000
6: กิโล
3: ผมว่าผมขอเปลี่ยนนะพ่อผมว่าประมาณ 1,900 กว่ากิโลเหมือนกัน
6: จริงๆแล้วเฉลยนะครับก็คือ 2,000 กิโลกรัมหรือว่าประมาณ2ตันนะครับแล้วตรงเนี้ยจะกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับประมาณ500กิโลนะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะครับ

0: ตรงนี้นะครับเราก็จะมาถึงอีกจุดนึงนะครับที่เป็นชื่อของทางโครงการเลยนะครับก็คือในเรื่องของ
1: แหลมผักเบี้ย
0: แหลมผักเบี้ยใช่ไหมครับที่เนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่บริเวณปลายแหลมของประเทศไทยหรือหัวกอไก่แล้วก็จะมีต้นผักเบี้ยทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากก็จะอยู่บริเวณคันถนนตรงนี้นะครับเห็นไหมก้านแดงๆที่เลื้อยอยู่ที่พื้นตรงนี้นะครับก็คือต้นผักเบี้ยทะเลนะครับโดยจริงๆแล้วเราไปทำเป็นของกินได้ด้วย
2: กินไม่ได้ครับกินสดๆได้ไหมคะ
0: กินสดๆไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เราวิ่งเข้ามาเราเริ่มสังเกตซ้ายมือขวามือเป็นไงเป็นเริ่มเป็นป่าชายเลนแล้วเน
2: า
0: ะ
2: แล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันนะคะ
0: เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะวิ่งไปดูในจุดที่เรียกว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือนะครับทางด้านขวามือของน้องๆตรงนี้จะเป็นบ่อสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับของการบำบัดน้ำเสียก่อนที่เราจะปล่อยน้ำเสียเนี่ยเข้าสู่ป่าชายเลนนะครับหรือถ้าตอนนี้น้องๆมองขวามือเห็นเป็นไงน้ำสะอาดไหม
3: ใสใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: มองแล้วสบายตามากเลย
0: ใช่ครับโดยน้ำตรงนี้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับ
2: น้ำตรงนี้แปลว่าก็มีปลาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับน้ำตรงนี้มีปลาอยู่นะครับ
2: มีแบบพวกปลาอะไรบ้างที่หลักๆ
0: โดยที่นี่นะครับจะมีปลา2ชนิดชนิดแรกที่น้องผีหยางบอกเลยที่นี่จะเลี้ยงอีก1ชนิดก็คือในเรื่องของปลายี่สกเพศนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆเนาะ
2: อะไรอะคะ
0: เราไปปล่อยปลากันไหมจะได้ช่วยกันควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ
2: ครับครับ
0: ไปเดี๋ยวไปปล่อยปลากันไปไหม
4: ไปค่ะ
0: โดยปกติแล้วนะครับถ้าสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จเยี่ยมโครงการเรานะครับก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับก็คือมีการปล่อยปลานะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มในเรื่องของตัวที่จะคอยควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ

ังจากที่น้ำเสียวสปาเชเลนก็ออกสู่ทะเลใช่ไหมครับทำให้พื้นที่หาดเลนตรงนี้ของเราอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสัตว์น้ำประเภทต่างๆครับโดยที่เนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของหอยตลับถ้างั้นเดี๋ยวพาไปจับดูของจริงกันไหมใครอยากจับไหมนะครับโดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาไว้ฆ่านะครับที่ขูดหอยนะครับหรือไว้ฆ่าหอยนะครับ

0: ยกันเก็บไม้ได้เยอะๆเลยนะครับเด็ก
1: ๆกลัวไหม
2: สบายค่ะ
1: นี
3: ่เชื่อโอ
1: ้ไป
3: เร็วแข่งครับ
2: พี่ครับช่วยด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: มาๆๆอ่ะเดี๋ยวพึ่งนะเปลี่ยนข้างก่อนมาคุณลุงวาวครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: โดยในมือขวาของพี่ตรงนี้น้องๆมีไหม
4: มีค่ะ
1: ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ข้าง
2: นะครับ
1: ขูดอย่างนี้เวลาเราลงไปปุ๊บเราก็จะขูดแบบนี้เออนี่ล่อนมาปุ๊บแล้วถ้าเจอตัวหอยก็จะโผล่ขึ้นมา
2: ว้าเจอแล้วเจออีกแล้วดวงดีจัง
1: โอเคไหม
3: ผมได้4ตัวแล้วครับ
1: เก็บกัน
3: นี่ขโมยหอยแครงนะครับ
1: ปุ๊บ
2: เจอแล้ว
1: ปุ๊บ

0: ่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะวันนี้หนูมาเรียนรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีค่ะและยังได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการขูดหอยด้วยค่ะขูดหอยแล้วมันสนุกค่ะในหลวงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ก็รู้สึกดีนะครับที่ท่านสามารถใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ครับท่านไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายครับต้นพุทธรักษาอะไรพวกนี้ท่านก็เอามาใช้ได้จนน้ำเสียมันกลายเป็นน้ำที่ดีอะครับ
2: ก็สนุกค่ะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียแล้วก็ได้มาเก็บหอยได้ปล่อยปลาก็สนุกดีค่ะเราก็จะรักษาสภาพแวดล้อมของเราที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้มันพังหรือว่าเน่าเสียค่ะ
3: กิจกรรมที่ผมชอบที่สุดวันนี้ก็คือการไปหาหอยตลับเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ลุยโคลนอะไรประมาณฟิลนั้นนะคะผมว่ามันสนุกดีค่ะสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือผมได้เห็นน้ำเสียเนี่ยที่ในหลวงพ่อองค์ท่านเนี่ยทรงบำบัดกลับมาเป็นน้ำใสสะอาดและผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยคงรักพระองค์ท่านจริง
4: ๆช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

ปัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากนักในบางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ได้แล้วก็ต้องทำการเวียนซ้ำการกรองน้ำให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครกแล้วปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่การเพาะปลูกหลังจากนั้นที่เหลือก็จะลงทะเลโดยไม่ทำให้น้ำเสียพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13กันยายน2553

0: เป็นไงไปเที่ยวแหลมบำเพ็ญแล้วยังเรียบร้อย
1: ครับ
0: เห็นอะไรบ้าง
1: ได้เห็นวิธีการบำบัดน้ำเสียครับ
0: บำบัดน้ำนี่ปู่ก็อยากจะสรุปเนี่ยแหลมบำเพ็ญนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้สอนเราคือทำยังไงน้ำเสียที่เราติดกันมาทุกวันเนี่ยใช่ไหมพอเราใช้น้ำสะอาดเสร็จพอเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นน้ำเสียถ้าเราไม่บำบัดเสร็จน้ำเสียมันจะท่วมตัวเราเลยและพร้อมๆกันนั้นสิ่งที่มาคู่กับน้ำเน่าก็คือขยะเราเห็นวิธีการย่อยสลายขยะจะเป็นในรูปลักษณะต่างๆเพราะนั้นจำไม่เรื่องเลยเราใช้ธรรมชาติมาอย่างไรนั้นผลสุดท้ายเราก็ผิดทำไมเป็นของเสียหมดเราก็ต้องตามไปบำบัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานต่อไปเลยเมื่อเราใช้เสียแล้วก็ต้องบำบัดต่อไปต่อไปนี้เก็บขยะในบ้านขจัดน้ำเสียในบ้านทำได้ไหม
1: ได้ครับ
2: จากปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและพัฒนาพื้นที่จากการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาและฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจสามารถอยู่อาศัยได้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ราษฎรสามารถสร้างอาชีพและรายได้จนพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเรามั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบันอีกครั้งในรายการไม่รู้ปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบันจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ๊ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มกันแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พังโยนหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกมันก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไป

0: ทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะ ออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได
1: ้คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหล่าให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประ

ทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงไว้ด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่

0: ช่วยแยกว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จัก
0: ไม่ร
1: ู้
0: จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
1: ก็มันหมกมุ่นคิดวนไป
0: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
1: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ที่บันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่
1: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามมาค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยได้ไหมคะ

0: ูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอาบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่จับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรื

0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช้เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงและไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
1: อ้าวเหรอคะ
0: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นแล้วก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
1: อุ้ย
2: ขอโทษอะไรอย่าง
1: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
0: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
0: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างเนี่ยทำอะไรอะคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
1: ค่ะ1 ชั่วโมง
0: 3 ชั่วโมง
1: 5 ชั่วโมง
0: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยัง ล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยำคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันเนี้ยมันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สักสองแบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: มีต้องตอบว่ายังไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
0: ับ
1: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เรียนหนังสือไม่จบครับอาจารย์ผมเรียนม.6แล้วก็มีปัญหาที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็เชิญออกเป็นวัยรุ่นทั่วไปงานการไม่ได้ทำชีวิตก็ว่างเปล่ามากเลยปี2531ผมเป็นอาสาสมัครโครงการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนของกลุ่มมะขามป้อมพอมันได้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ออกชนบทเขาเจอช็อกอ่ะเขาก็พาเราไปคุยกับผู้นำชุมชนในสลัมอะไรเงี้ยไปนอนที่ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเงี้ยโลกทัศน์เปลี่ยนอ่ะคนกระจกเงาไม่เก่งนะแต่ว่าความสัมพันธ์ภายในแข็งมากนะเรามีความหลากหลายใช้หลักการเรื่องการพัฒนาตัวเองทีละเล็กน้อยตลอดเวลาคือปัญหาเนี่ยนะ

0: ถ้ามันเดินทางมาถึงยุคเราได้เนี่ยแสดงว่ามันมีศักยภาพของปัญหาระดับหนึ่งเราใช้วิธีการเดิมเนี่ยไปจอบโจทย์ปัญหานั้นไม่ได้ดังนั้นมันมีความจำเป็นจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมถ้าคนอื่นทำไม่สำเร็จด้วยวิธีการนี้เราทำวิธีการเดียวกันเราจะสำเร็จได้ยังไงผมเรียกว่าหลอมร้อนหลอมเย็นนะการไปทำงานหน้างานไปเผชิญหน้ากับสัจจะหรือความจริงมันทำให้ร้อนหวั่นไหวเกิดคำถามแต่ว่าสักพักหนึ่งคุณต้องไปหลอมเย็นผ่านไปแล้วมานั่งคุยกันอะไรไอ้สิ่งที่เรามองเห็นเราไปเจอมารู้สึกอย่างนั้นตอนนิ่งแล้วนะมันต้องดูการทำกระบวนการถอดบทเรียนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสรุปหรือเชฟความคิดเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะว่าความจริงนั้นจะทำงานโดยตัวมันเองแต่ว่าต้องมีกระบวนการสรุปนั่งคุยกันคือการเรียกการตามตกผลึกทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการออกแบบการที่มันมีกิจกรรมอะไรเงี้ยต่อมมันทำงานเหมือนกันหมายความว่ามันข้างในมันทำงานพอต่อมจิตอาสามันทำงานปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพอมันถูกเขย่าพอมันเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ไม่เป็นสุขละอยากจะไปทำอะไรสักอย่างนึงเพียงแต่ว่าถ้าใครออกแบบเครื่องมือพวกนี้ได้ช่องทางเป้าหมายวิธีการเดินทางกระบวนการทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปมีส่วนร่วมได้แล้วรู้ว่าเงื่อนไขที่เขามีอยู่สามารถเข้าไปประกอบไอ้กิจกรรมงานอาสาสมัครได้มันจะไหลเลยไหลแบบมหาศาลงานอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นรีแอคชั่นมันจะต้องถูกกระทำจากปัญหาผ่านสื่อการรับรู้กระแทกไปจนถึงไอ้ต่อมข้างในปุ๊บมันทำงาน
1: วิสัยทัศน์ของมูลที่อะค่ะก็คือสร้างคนสร้างนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงการที่เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครเนี่ยก็คือเป็นการสร้างคนไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่คนในที่นี้ก็คือคนในสังคมเราก็อยากจะสร้างคนในสังคมเนี่ยให้มาเรียนรู้กับงานของมูลนิธิพอเขาผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะทำต่อหรือไม่ทำต่อกับมูลนิธิกระจกเงาก็ได้แต่เราหวังว่าเราจะปลูกฝังความคิดอะไรบางอย่างให้กับเขาและเขาไปต่อยอดของเขาเอง
0: เรื่องกิจกรรมเรื่องคุณค่าอะไรเงี้ยมันเป็นอาหารทิพย์เราต้องการที่จะมีส่วนร่วมหรือทำอะไรแบบนั้นอยู่ทุกคนมีสิ่งนั้นอยู่เพราะว่านี่เป็นธรรมชาติเลยนะมันเป็นระดับดีเอ็นเอเลยเหมือนที่เขาบอกทุกคนก็อยากเป็นคนดีนั่นแหละ

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะฮะธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพนะเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อ่ะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พ อเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงเราก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี

0: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
1: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นชาที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายอะค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูอะค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่ง2เดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกิน2เดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันไม่ที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่

0: มีค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่สามารถไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
1: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูมันจะกิโลนะ30หรือ35นี่ฮะ
2: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
3: ้คนอยากคนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเก็บถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลังสามโมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลันกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลันกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมัน

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีว่าจัดก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้พันคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปผมคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทํางานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ยยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าไม่ได้อยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่ร้านมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4-6-4-7อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

พระบาทสมเด็จพระองค์กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

มคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยเกษมพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราคงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตแตนท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำพูดนะครับ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทหนึ่งก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มเป็นส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปส์มีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปส์เนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปส์มาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากมากเพราะว่าเมื่อเขาพวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งพักจะหอบกันแหกนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใสบางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับพอคุณพระสเวตก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งพอในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้ค้นหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไร

เย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่า

งานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆได้

ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแอคคอร์เดียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนแคลาริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางครับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเลิง

ซาลาเลินนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของราชวังไพกังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสด็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอส่งเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียง2พระองค์นั่นเองครับ
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง18พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอะนะครับผม

0: ทุกทนอาทรร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจ
1: อมีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กูดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

นอกจากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: และที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาลูบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่26พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสาเหตุหลักนะคะมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะระวังฟ้าผ่าในช่วงฝนฟ้าคะนองส่วนชาวเรือควรติดตามสภาพอากาศแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคลื่นลมแรงด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินย่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อหมูช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูจะโทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกำมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
5: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะพายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พ
6: ายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
7: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
8: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
7: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
9: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
7: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
7: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
9: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย้เย
7: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่า
10: การได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
9: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
11: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
12: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์เสด็จบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการ และวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ส่วนพุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535 เป็นส่วนพุทธศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพืชศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพืชศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากกลายสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพืชศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพืชศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันกล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือแคนโนพีวอล์กเวย์หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนมัดไม้ปัจจุบันสวนพืชศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพืชศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพืชศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิ

0: ท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองกาญรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
1: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพืชศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ
0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: แต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายสบายเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายสบาย
1: หล
0: ัง
1: จากตรัสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอซึ่งแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: พระศรีมหาโพนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่า

0: ้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งก็หลบต้นมะม่วง
1: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะครับ
0: ก็ไปหมดแล้ว
1: เก่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงในตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู
0: ่ค่ะ
1: อนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
0: อดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพงบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
1: ผมได้ท่านฟักได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ท่านฟักนะครับก็คือ
0: ค
1: ่ะเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่โคโหป่าในตอนนั้นใช่ไหมครับ
0: เป็นลูกสาวของท่านที
1: ่จัดทีมลูกสาวของท่านเลยคือแม่โคโหป่า
0: ใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่โคโหป่าเพื่อทำอาหาร
1: เข้ามาพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
0: ่ค่ะ
1: โซนแรกภูมิพรหมบุรี
0: ค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรหมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรหมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีท่านบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
1: อันนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ
1: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่โคหัวป่าล่ะครับ
0: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงพอพระราชหฤทัยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
1: มีบันทึกไว้หมดเลยว่ามีใครบ้างที่เป็นแม่โคป่าในยุคนั้นเห็นเขาบอกว่าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วย
0: เวลากลับจากกำแพงเพช
1: ร
0: ท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารข้าวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่ครัวป่านี้ด้วย
1: แล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วน
0: ๆใช่ค่ะเป็นทายาททำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
1: วันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลย
0: แม่สี
1: แม่ตุ๊ก
0: แม่ตุ๊กค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่สี
0: แล้วก็ป้าแอ๋ว
1: นะคะ
0: แล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แวว
1: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครูหัวป่า
0: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
1: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ
2: นางอุดรอินทพันธ์ไง
1: คุณยายอุดร
2: จ้า
1: ผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
2: ไม่มีปลา
1: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียก
2: มะขามเปียก
1: มันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
2: แล้วข่านี่ตำให้ละเอียดแต่นี้
1: เอาข่าดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
2: ค่ะแต่อย่างนี้เลยหยิบแต่มะขามออก
1: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาเคล้ากับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม่
2: ใช่ใช่
1: เคล้าก็คือคุกวัตถุดิบหลักอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม
2: ่ถั่วอิ
1: ส
2: งนี
1: ่ถั่วอิสงด้วยนี่นี่ถั่วอิสงถ้าไม่มี
2: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
1: อ๋อมีอีกเอาไม่อีก
2: ไอ้ที่มันนี
3: ่เอาถั่วมาอีก
1: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
2: ที่มันแคบไป
1: มาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังไตบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย
2: คั่วเองปุ่นปั่นเอง
1: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ
2: ่
1: ะ
2: แม่ทำมา
1: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
2: เวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วย
1: อันนี้เอามาผมบังแดดใช่ไหมแม่ นึกว่าร้อน
2: เธอกำลังยังกว้างหน่อย
1: อ
2: ๋
1: อม
2: ัน
1: เล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารเยอะๆเนาะ
2: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเนี่ย
1: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายเดี๋ยวผมจะใส่กระต่ายให้กระต่ายให
2: ้มาขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกถุงมาเลย
1: ขึ้นตายก่อนแม่ขึ้นตายมา
3: หนูมาช่วยเขา
1: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครูหัวป่าไหม
2: ทัน
1: ท่านไหน
2: เยอะอิ่ม
1: เป็นหนึ่งในทีมแม่ครู

0: ป่าที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่5เลยเหรอว้าวตัวจริงตัวจริง
1: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแหววพาเอามะนาวไปไหน
0: มะนาวมะนาวมะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเร็ว
2: เกลือป่นค่ะชื่อมั้ยยัง
3: เกลือป่นซื้อไว้ยังน้องเอ้ยเกลือป่น
2: เกลือป่นมีมั้ย
0: เกลือเดี๋ยวได้เอาแล้วเกลือป่นด้วยเหรอ
2: เกลือป่นด้วย
0: เกลือป่นด้วยอ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม
3: ่มะนาวหั่นเหรอแม่เหรอ
2: บีบ
0: บีบบีบไม่ทันใจไม่ทันใจออกไปออกไปเชฟออกไปยังไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่อีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
2: เออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ
0: จะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวก
2: เอามะพร้าวโรยอีกนะครับโรยบน
0: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
2: คนละอย่าง
0: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวป่า
2: แม่ครัวป่า
4: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: อร่อยอ่ะ
1: ตอนที่เข้าปากไปนะมันเหมือนกินแม่งคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
2: ใบช้างหลางมัน
1: โอ้ย
3: พอแล้วอย่าย้ำลูก
1: อย่าย้ำ
2: พอแล้วเดี๋ยวเก็บไปล้าง
1: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไปแยกที่เรียกบ่อยๆนะใครนะแหววแหววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงรอบชอบเรียกหาแม่แหววจังอะครับผม
4: ป้าเขาติดปาก
1: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับ
4: ของยายเกี้ยงค่ะ
1: อ
4: ัน
1: นี้แม่สีถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
4: อ่ำแดงสินค่ะ
1: ที่กำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
4: ปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
1: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
4: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
1: เดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปหรอแม
4: ่ก็น่าเดี๋ยวเราเอา
1: หม้อหม้อมาดีกว่าหม้อนี้หม้อนี้ไหมแม่หม้อนี
4: ้มันก็จะใช้ตักตำไม่ได้อะจีน
1: เอาโคกใหญ่เรามีโคกใหญ่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
4: มีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเงี
1: ้ยแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรยี่เปล่า
4: ใช่ค่ะ
1: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปเหรอครับ
4: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
1: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
4: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
1: โอ้ไปแข่งขันเลยเหรอ
4: จ้ะ
1: ไปทำเอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่ง
4: ใช่ค่ะ
1: ได้ที่เท่าไหร
4: ่เอ๊ะได้ที่เท่าไหร่คุณป้าตุ๊ก
1: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่
4: เดี๋ยวเอาปลา
1: ปลาอยู่ไหนแม่แม่แหววนั่งแม่แหววนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
4: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
1: สุกแล้วหรือดิบ
4: สุกค่ะ
1: อ๋อคือสับแล้วไปผัดมานะน้องคุณผู้ชม
4: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะ
1: ใส่ไข่ต้องเป็นไข่เป็ดด้วย

0: ันนั้นเป็นใบ
1: ใช่ใบ
0: ขา
1: ใบยอกับ
2: ใบยอ
0: ใบยอกับใบขาใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบขาเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ขาอ่อนพวกขาเราไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
2: ไม่เคย
0: มีไหม
3: โรยหน้าด้วยกระเทียมซอส

0: มันจะชาน้อยลงใช่
1: ไห
0: ม
1: ไม่ชาเลยค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยัง
1: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
2: ก็คือให้มันกิมเกรียมได้เยอะ
1: ค่ะ
2: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
1: รายการหนึ่งค่ะ
2: ออกไปอีกไปเตรียมอีกอาหารอีกจานหนึ่งโอ้ยหอมมากกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มัน
1: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
2: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
1: ใช่ค่ะ
2: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะหืมผมเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะคือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
1: มันจะหอมใบยอไงคะ
2: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี้
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยอร่อยแม่อันนี้อร่อยด้วยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
1: ต้มปลาหัวตาล
2: แม่แหววกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะ
2: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
1: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนๆแล้วเรามาป่าตรงหัวออก
2: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
1: ใช่ค่ะ
2: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
1: หน่อไม้ค่ะ
2: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
1: หน่อไม้ลืมแล้ง
2: อันเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
1: อ้าวใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
2: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตามไม่เข้าเลยครับตำเนื้อปลาทูจนละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
3: น้ำปลาค
2: ่
3: ะ
2: ใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
1: น้ำกะทิค่ะ
2: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
1: หางค่ะ
2: ปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
1: หางก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะ
2: ถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ย
1: เราก็ทำ
2: เราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยเหรอ
1: ค่ะ
2: อย่างวันไหนอยากกินปลาแหนม
1: เหรอฮะ
2: ก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อย
1: ขอใส่หมูเลยนะคะใส่หน่อไม้นะ
2: แล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่สีทำไมใช้แต่หาง
1: เราใช้เราราด
2: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ
4: จะมาทำอะไรครับผมวันนี
1: ้แกงบวนค่ะ
4: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก
1: ตำใบไม้ค่ะ
4: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ใบมะตูมและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
4: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม่
1: ใช่ค่ะ
4: แล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
1: ใช่ค่ะ
4: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม
1: ่ไปคั่วค่ะ
4: อันดับแรกมีกระชายมี
5: กระเท
4: ีย
5: ม
1: หัวหอม
5: แล้วก็มีผิวมะกรูด
4: ก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่ว
5: แล้วก็ตะไคร้
4: พริกแกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
1: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
4: เขาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
1: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส
2: ้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ
4: อืม
2: สูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทำให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม่ใต้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอมออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไป

0: เป็นแม่สีเลยไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับ
1: คือแม่บางพรหมยนต์จ้ะ
0: แม่บางพรหมยนต์อันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
1: รุ่นคุณแม่จ้ะ
0: วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับ
1: ขนมขี้หนูจ้ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่ง
1: ขนมละอองฟ้าจ้ะ
0: ขนมละอองฟ้า
1: อ๋อแป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำ
0: ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
1: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
0: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะ
1: ใบเตยจ้ะ
0: อาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
1: ก็นวดได้มันเข้ากันเท่านั้นเอง
0: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่านี่จะไม่เหมือนแต่ที่อื่น
1: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
0: เน้นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มโดนแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอะแม่เครื่องมือตัวนี้
1: ตะแกรงตะแกรงลวด
0: ปกติเขาไปทำอะไรนะอันเนี้ย
1: ก็ไปมุ้งลวดทั่วไป
0: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอะ
1: นี่ทำไว้ไง
0: อ๋อไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยก็พอแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางติดลงไปเลยครับ
1: จ้า
0: เสร็จแล้วก็ไปนึ่ง
1: ไปนึ่งนึ่งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
0: อันนี้เราจะมาทำสีกันใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตย
1: ใบเตยจ้ะ
0: ครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
1: ใบเตยตำ
0: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะอันนี้พอนึ่งเสร็จแล้ว
1: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
0: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
1: ใช
0: ่น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ
1: ใช
0: ่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมๆหวานๆในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆนะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบัวล้วนๆเลยล่ะครับ
3: พอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยคุณผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบแล้วอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมเสด็จน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบัวของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
1: อันนี้ลูกใส่อะไรบ้าง
2: อันนี้ผม
1: เครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
2: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมเดียวครับแม
1: ่ถึงรสชาติมีความเผ็ดประแลมด้วยเค็มเกลือนิดๆส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบกรุบ
2: ปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยหนึ่งไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็จะเรียกข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
2: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าเหมือนก
1: ัน ใช่ค่ะ
2: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะแม่มันมีอะไรบ้าง
1: ใช่ถูกต้องมันมีไข่กบ
2: ไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่อง
1: ลอดช่อง
2: นางลอย
1: นางลอย
2: ก็คือข้าวตอก
1: ข้าวตอก
2: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
1: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
2: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
1: ข้าวเหนียวดำเรียกไอ้ตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอ้ตื้อ
0: คราวนี้หอมมาก
1: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
0: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
1: ้ใช่ใช
0: ่โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมเข้าตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็ลอดช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบกรุบ
1: น
0: ิ
1: ดนิด
0: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลย
1: มันละมุนข้างในในเวลาเรา
0: แล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวหัวป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝากนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้จริงแล้วถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
1: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวหัวป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวหัวป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดชลอนแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alive นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alive นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alive Local Alive ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึก

0: ไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ธรค
1: ่
2: ะ
1: พี่ธรสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชน
1: นี่พี่ธรไกด์ชุมชน
3: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
0: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: แก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
1: ถังโน้นนะครับเข้ามาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมครับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นี
1: ่โอเคปกติท่านจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
1: และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่เพิ่งเก็บมาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ก็ 7,000 เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
1: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
2: 12 13บาทค่ะ
3: 13

0: 13บาท
1: 13บาท
0: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
2: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินช้อนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าติดหรือกล่องโฟม
2: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
3: นี่
2: เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
2: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
2: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นตัดผมอันนี้ขายเท่าไหร
4: ่100บาท
2: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา
4: เห็นไหมใช่ค่ะ
2: นี่เห็น
4: ได้ด้วยค่ะ
2: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร
4: ่
2: บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
2: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
3: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
2: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแม่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ล
0: ง
1: ห
0: รอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: ทุกวัน

0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
1: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
1: 400ถึง500คน
0: โอ้แสดงว่าวันนึงก็น่าจะมียังต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
3: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
3: แล้วก็ผืนค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แบะขึ้นมาอย่างนี้
3: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
4: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วย
0: ครับไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
4: ส่งต่อไปเรื่อย
0: ที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญก็คือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
4: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทำเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆก็บอกว่าจะเอาไปทำโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนำกล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต
0: ่จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูดีกว่าครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็ติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15ถึง20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100ถึง200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงคร
1: ับ ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
0: ะคร
1: ับพอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ15นาที20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ4มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
0: อง
1: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: Subscribe
0: ที่ช่อง YouTube

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะเพราะว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยแหละค่ะแต่ว่า

0: ายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
1: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คอโค55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าต้นต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
2: นอกจากคอขอ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
1: มี9 71มี9 Bravery
2: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
1: ใช่ครับ
2: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
1: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
1: ทวดของย่าเล่าไปฟังต่อมาตอนนี้ก็
2: ทวดของย่าอีก
1: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
1: คือ
0: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่แล้วเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องมัดไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: นี่ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันทุกคราวที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
2: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
0: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
3: า
0: ะ
3: เมตร
2: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: นี่ปลาหัวโม่งกังกู
2: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
0: ้แล้วจริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้ม
0: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
0: ะ
3: เป็นกุ้ง
0: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
3: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
0: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
4: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
2: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
0: กันเก่งอยู่นะ
2: โอ้ย
0: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
3: เราว่าอย่าโต๊ะมา
0: พูดลูกบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสีย

0: ด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
2: น
1: ะ
2: มันร้อง
0: จริง
2: เนี่ยแต่มันโตมาปวดฟันเสียงมันร้องถึงโกมาก
1: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงแบบ
2: วางตอนเย็น
1: วางตอนเย็น
2: คืนเดียว
1: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
0: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวม่วงเยอะนะคะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวม่วงเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
3: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้โหคุณลูกลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล
0: ้
1: วนะ
0: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่เยอะมากเออ3-4ตัวโอ้หนักมากแล
2: ้
0: ว
2: มันดิด
0: อุ้ยตาแบบตาแดงมากดู
1: มันหนีบดีแล้วก้ามันเล็กหนีบติดเลย
0: หัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
3: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: ทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนจะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: และเวลาทำอาหารกันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
0: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่ไข่กับปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอะ
2: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำไมอร่อยหวาน
0: แล้วกะปิกุ้งนี่ก็คือให
2: ้
0: เสริมให้ความเค็ม
2: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะทีนี้ okay. อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
0: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
2: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
0: ได้แม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค

ลาโหม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะ

0: ตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอ
1: ัน
0: นี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาร้าเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อนเลย
2: ก่อ
0: นเน
1: าะน้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะหมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งและ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: เป็นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี้
0: ไปหนูชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนาะ
1: ค่ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเนา

0: ค่ะ
1: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
0: ๆหวานหวานเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
2: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
1: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดี

0: น้ำเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบๆเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลยอื
0: ้อแดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่อร่อยเลย
0: ถ้าเกิดใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพิมพ์ด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: พ่อแม่ปรุงมาไ
0: หมเอาเอาจ้าไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมากอมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569พนักท่านนายมิคาเอลคาเวลลัชวิลีประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทวิลีซีในโอกาสวันเอกราชของวันและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569วันนี้เวลา 15:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2568รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31ธันวาคม2568สิริราชมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการท่านนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B ไม่เว้นวันหยุดราชการและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 19:00 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพวังไกลบน2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ซึ่งวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558มีกิจกรรมเด่นของชมรมคือการกำหนดให้มีวิชา To Be No. 1ในวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกชมรมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสถานศึกษาดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์28คนมีระบบไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาและหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้การประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นของฝากตกแต่งบ้านส่งจำหน่ายในจังหวัดเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรและแรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเป็นเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be No. 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกกระเด็ดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจพระราชทานคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นทั้งได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกTo Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นก่อนเสด็จกลับทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับTo Be No. 1 Idolรุ่นที่16
ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 93,256 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมดองมาเจสเต้รอยัลไทยเดรส from traditional to modernity ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:12 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังมิวเซ่เดซาเดคอร์ทีฟหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมภริยานายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีสพร้อมคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไรเดส from tradition to modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและมิวเซ่เดซาเดคอร์ทีฟหรือแมตต์ปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: Madame la ministre Monsieur le président de la Autorité Madame la directrice.L'excellence, cher ami, mesdames, messieurs. I would like to say a very welcome to you all. This truly special event, and I am very, very happy to be here with you this evening. For me, this edition was created to be honor the legacy of Her Majesty Queen Sirikit.My beloved grandmother, who played a key role in preserving and giving a new life our traditional craft. When I see the beautiful display, my grandmother's showcase of craft in these exhibitions, I'm proud to say that our traditionalArt and craft, and a living culture that continue to evolve. I wish to thank all the French and Thai partnership for specialist role organizations these exhibitions. Please enjoy memorial.Occasions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Mos en Majesté Royal Trades from Tradition to Modernity ที่นำเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยการถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการรวมทั้งพระฉายาลักษณ์และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ต่างๆโดยแบ่งเป็น7ส่วนจัดแสดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกประกอบด้วยห้องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์จัดแสดงวิทักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตโดยจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2503 ห้องชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชวินิจฉัยและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่พุทธศักราช2503โดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักสยามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่เป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ในปี2569เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกห้องสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่ครั้งหนึ่งเกือบสูญหายไปจากประเทศไทยแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์เพื่อสืบสานงานช่างฝีมือแขนงต่างๆเช่นงานถมงานคร่ำและงานจักสานย่านลิเผานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระพัชนีด้ามจิ้วและเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนลวดลายและสีสันอย่างวิจิตรงดงามห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบันแมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปีแอร์บันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2502นับเป็นจุดเริ่มต้นของนายบันแมงในการถวายงานการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อมาได้พระราชทานผ้าไทยให้นายบันแมงไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ผสมผสานงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยนายฟรองซัวเลอชาร์ดเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศห้องผ้ายกมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาห้องผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่รองพระบาทที่ใช้ผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคัดเลือกและวิธีทัศน์แสดงขั้นตอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมและการทอผ้าห้องชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์จัดแสดง3ชุดประกอบด้วยชุดราตรีจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีแรงบันดาลใจจากชุดไทยโบราณที่มีสบาย2ชายปักลวดลายรวยเชิงบนผ้าและจับเดรปด้านหน้าแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดราตรีเข้ารูปจากผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มลูกเล่นด้วยการจับจีบด้านหน้าอย่างประณีตประดับงานปักรูปปัดสามมิติเป็นรูปดอกจำปาขาวดอกไม้ไทยโบราณและชุดแจ็คเก็ตสีขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายราชปะแตนของบุรุษสยามเติมความอ่อนช้อยด้วยลูกเล่นงานปักช่วงแขนรูปดอกผู้ซ้อนกระโปรงสั้นจับเดรสทิ้งชายสะท้อนการนุ่งห่มและการจับผ้าแบบไทยโบราณรวมทั้งผลงานดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยที่ถ่ายทอดบทบาทผู้สืบทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ได้แก่ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นห้องเสื้อธีรพันธ์ พลพัฒน์อัศวประภาแบรนด์อาสวาวทิตวิรัชพันธ์และอิทธิเมธนีแบรนด์วทิตอิทธิวชิรวิทย์อัครสันติสุขแบรนด์วชิรวิทย์และพัฒน์พลาดิแบรนด์เมสมิวเซียมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณวรีแอทเทอริเย่แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องซาโลมินเนิฟซองทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสุสากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไทรเดส from tradition to modernity ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการรวมทั้งต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปีนี้โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสประธานบริหารของสมาพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูงสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นระดับโลกเข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัตราสุสากล La Most en Majesté Royal Idée from Tradition to Modernity เปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานสงฆ์ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระปรกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ26พฤษภาคม2560โดยมีพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพลเอกเปรมตินสุรานนท์หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเริ่มรับราชการทหารเมื่อปี2484ตลอดระยะเวลาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับอาทิผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการทหารบกด้านการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยหลังจากยุติบทบาททางการเมืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และในวันที่29สิงหาคม2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีโดยรัชกาลปัจจุบันเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพลเอกเปรมตินสุรานนท์นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินมากมายทั้งยังเป็นผู้เสียสละให้กับบ้านเมืองมาตลอดชีวิตวางตนเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเชิดชูโดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำรงไว้อย่างตั้งมั่นมาตลอดชีวิตประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมวิสามัญหมู่นิธิรางวัลสมเด็จพระสินครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้โรงแรมอวานี่รัชดากรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธินครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธินครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันพุธที่18ตุลาคม2569ณพระที่นั่งสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะ
วันนี้เวลา 13:52 นณศาลาดุสิตดาลัยสุนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยศรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะจำนวน79คนสำหรับหลักสูตรบยศจัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรกระบวนการยุติธรรมองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในภาครัฐภาคเอกชนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยรุ่นนี้อบรมระหว่างเดือนกันยายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ประการหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ในกระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของท่านสำเร็จผลได้ตามวัตถุประสงค์นั้นคือการมีใจสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงท่านที่พระคุณสมบัติดังกล่าวเป็นทั้งพื้นฐานหลักยึดเครื่องนำทางและเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ทุกคนสามารถคิดพิจารณาได้อย่างถูกต้องว่าจะประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างไรให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเสียหายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถปลูกฝังสร้างเสริมความสุจริตเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างลึกซึ้งและเจริญงอกงามขึ้นเป็นคุณสมบัติประจำตนสืบไป

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 13:45 นณวัดโคกเขมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโควิดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโควิดสุตตการเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมโควิดตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว

0: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนจนนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
1: ่อืมนั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
0: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
1: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
0: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนามม้านางเลิ้งนะคะแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องป่าและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสำริดความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีจารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูณสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นทุกวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรมหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางพานพุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้
นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวม

ถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสม

0: พุทธศักราช 2567 กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
1: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำอย่างยั่งยืนสวนดุสิตหรือเขาดินวนาที่ต่อมาภายหลังเรียกว่าสวนสัตว์ดุสิตเป็นสถานที่สำคัญในอดีตแห่งหนึ่งของไทยที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชและสืบทอดต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2438หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรหรือถนนพระราม5ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประกอบคูคลองระบายน้ำและถนนแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันไม้นานาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติโดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประพาสทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมา

0: ที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตหรือเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2481และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยหลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาจึงมีการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับโลกไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำหน้าผาสูงเป็นต้นรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2571
1: ในส่วนที่1เนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกัน
2: ค
1: ่ะโซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพับลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณมัน30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และที่สำคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวและการที่10ที่ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให
2: ้
1: ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกล่าวประชาชนโดยเฉพาะสวนสาธารณะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็ของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สำหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เช่นโรงพยาบาลสัตว์คลังอาหารสัตว
2: ์
1: แล้วก็ศูนย์โภชนาการสัตว์ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะเฟสที่1กับเฟสที่2เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วง2ช่วงงานครับ
2: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี
1: ้ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือการสำรวจ ความเหมาะสมของพื้นที่

0: ียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งสมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกวางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮะ
1: ค่ะ
0: เริ่มความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละ เพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำความเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันดีแตงโมนะผ่านรังสิตผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่า ที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำ เพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำ ทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไร อันนี้คือฟื้นทุ่งน้ำรังสิตขึ้นมา
1: ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของปทุมธานีด้วยเลยใช่ไหมคะ
0: ในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คนให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิตดังนั้นเมื่อสวนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่ที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
1: ่
0: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีก1แห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
1: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี่
0: ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว
1: ์
0: คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนที่นั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์ถ้าเห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอนสองมีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้นส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมของเมืองนั้น
1: ๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินปิดเขาดินจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวันนั้นมีมาแต่เดิมใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนค่อยๆเห็นพระปรีชาญาณว่าเอาล่ะเขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เถอะอะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของพระราชวิสัยทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยผืนนี้นะคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกรุณาที่ดินแปลงนี้ให้หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเห็นท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ว่า

0: ที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให้สักที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสัตว์ไปเลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะครับจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะนั้นท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะสวนสัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตจะโตขึ้นและจะอยู่ไปเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่
1: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
0: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้งบประมาณองค์การสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยน
1: ะ
0: มีคนเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับเราอยู
1: ่
0: ทุกวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิซูก็จำเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับต่อจากนี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมพระเกียรติเสร็จคิดว่าในประมาณอีกสัก 7-8 เดือนเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม
1: ้
0: บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีส่วนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงานะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเราทุกแผง
1: ไปเที่ยวที่อื่นก่อน
0: ไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุงมาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
1: ่
0: แต่ต้องอย่างนี้ครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
1: ้
0: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
1: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
0: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับ สวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคอยู่ที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้สึกดีกับความเป็นสวนสัตว์สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระภายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคนจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้าถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขาเราต้องเป็นฝ่ายค้นหาที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกชื่อเต็มของมันนะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่าซูแล้วก็บอกว่ามันคือสวนสัตว์จริงๆแล้วมันคือซูโลจิคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มาให้เราเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
2: นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วนับตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า 4,854 ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานการณ์วิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและทรงพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดปูนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปูนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวบานี่ละยะคอถูดอดดู
2: ซัวก็เรื่องมกปะฝากอ่ะก
1: ็นั่นโอแฟเฟล่ะอืม
3: ก็สะดวกไง
2: ฟัง
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ

0: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอิงเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ระบายุนี่บ้านเนี่ยแต่ประชาชนภาษาเราเขาเที่ยนี่ซาโรเลสุโธซาโรเดคู่คู่พ่อพ่อตุเลือดแต่ประชาชนอันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตโตเดปัสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบย์ยานี่โอ้ยอันนี้นี่ปุ่ดดัน

0: ne malura le ta khoplo bu le ta pa shop ne ma a tho we ma na pa a ta ku ku ku ho ni da a we pa ta pa shop pa ta khe ne ne an na pa we da pa ta uta lo ti do tho da du ba ne kle a tho kle bu a tho a khu ni ne pa ta ba yu do tho ho ni pa ba plo ta a tho ye do ten ne ne na pa le sa ni ne pa a ga na pa le sa ni ma da la a no no ko ko le kick tho chi ki la jan chi ki tho ne pa sa ni le pa ta ta kha pa tu ko la Tabajani, Pukapatu, Taka, Dile, a clue letter, and a papa lot of thought of Blubber Tesco. We lakine, Pukate, Sissi Mimi, and the chat to non blower, Lodu, Lever to be called any honey name. You call her, tap to the color, would Seba, Tuhova, with a taba blue, where Penyopo or let the chat to not cover. A honey, Takini, Ble, Topune, Telethina, not cover, Ukata, Dinilla. ก็ตาซาเคลกะจิละซาละเลนนี่ดิดอยเต็งกว่าเนี่ยปกปิดตุดาคาดะปกมาบักลุบักเลนนี่ตาตมาเมญะนี่ตาตมาออลอติละเชบาคุนี่ละตาลอเลปยอสุโอจาลอเนี่ยอะหรอดิกูเรตาลอเลปยอสุอะตาตะเกียเนี่ยมากิถอยดิซาซาเลกะตอซาเลคัชุญะตะพิดามาคัชุญะตะดุดายะอ๋อพลาเชเชปลอปลอจาเนี่ยละมาตาลอตโนเฮอะหรอตาลอตโนมากิถอตาลอตโนมัดดุถอเวกะจันเน หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์ ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบ ต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพ
1: และกอง

0: ทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
1: ประโดนเล่นนาฏการณ์อาจารย์ทีนึงทีที่แล้ว
2: ยี่ตาทีเนี่ยไอหมอกอบิยอนเนี่ยแค่นี้เอดว่าด่าเลยพวกแกกินยอกลุ่นเนี่ยแล้วก็ประตูเอด่าตาดูตายาโดนบักฮาร์เล่ตาดูตายาเนี่ยว่าสิมีดูเอเนี่ยติญญาเล่มาวัดจุดหนึ่งแบบหมอมีมาวันนี้เอาไว้อพวกเอาไว้เสียสมุสีบุญนี่ก็สีอาร์ล้อคนเนี่ยเอาไว้ชุดอะไรกูโดนแค่ดูกีบวันเล่ชิลก็เตะแล้วแล้วก็สิกตัวตาเดอเล่สนุกหมอยิ่งมีแต่ละอากาศผ่านเนี่ยก็รู้สึกร้อนเนาะแต่มีแต่ละอากาศผ่านเนี่ยอาเกวตัดดูทายาหน้าเกตุอุลเล่ไปที่ละกอบ้านเนาะประตูมือสีบัวหน้าเกตีกิชาล้ออาดูปิยอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบพื้นแต่เปล่าเลือกกับประตูตาคาร์ล็อตที่เราเซนียึดที่ละอากาศละหมอหน้าเกเป็นมีความกิเลสปกคบนาละเล็บกุยละสบายอุจิแพ้เอเสียตัดดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาเพราะว่าย้อนตุนเนบะภาษาตะนาเกอเอาไว้ที่ทุนเวลาเสาร์ต่อดอเมื่อไปย้อนสุขเนี่ยทุนเวลาเสาร์ต่อเมื่อวันเอาไว้ที่อัปเดตพันเลหิเวลากรุ๊กลีวัตตาดอทุนเสาร์ต่อเลยต่อคิดต่อตุนเวต่อบัวเวนี่ดอเอาไว้มาเนื้อกิเวลาเพราะว่าย้อนสิทธิ์พันละไปย้อนไปดูไม่สมบัติเพื่อดินเสพเลยดอเลยคิดนิดเดียวต่อบัวอีไม่ถือเอ๋ตัดเสาต่อดินเพื่อว่าติดถือตัดเสาต่อดีอาคารในบัวกินยอดติดพับไม่โตกระเจาะบาปตาบันเนี่ยยึดที่เลยบัวกินยอดหรือดูไปก็ล้มหายไปล้มหมอยึดที่ดินเอาไว้นี่ดูไปเตะเลยตัวดูตินิดหาตาเลยเอาไว้ตัดสู้ไว้ติดพับบันเนาะบัวกินยอดกลุ่นเนี่ยไปไม่ติดยาล้อตาเลยไปไม่ไปกินยอดกลุ่นเนาะเป็นเมื่อกลับเสร็จเสร็จมาแล้วถ้ากลับไปหลบกลับไปตื่นได้ว่าดีทัดเตี้ยดาวว่าตัวนี้ไปยอกลุ่นไปดูอ่ะคุณเห็นแล้วไหมส
0: ์ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
3: ตาชอดแล้วนี่เพื่อนดีเพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ชดเลยยาดูข้าวชิลบอยลำเลยโดยแบกยาตัดเด็กวัวที่เราตัดชดเลี้ยวดอนตัดชดเลี้ยวตอนนี้เกี่ยที่เราลากเลี้ยดินตอนนี้พลามาตัดที่เจ้าเลี้ยงลำเขาเริ่มเลี้ยวเลยเนี่ยคนนี้เกี่ยกว่าตลอดเลี้ยดินพลาดพลาดชีล้อแล้วมันเลี้ยวบัวที่ว่าพลายอีล้อตัดตีเท่านี้แบกเวลาเราไปช่วยมือนี่ดีมั้งแต่ที่เวลาติมือติบัวที่พลาดเราที่ก็คุ้มนาที่พลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตุ้ชุดตัดชุดเลยพอมาตะกอราชุ่มยำหมดเลยเลือกปูเลือกชิคแล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไว้เช็คเราหลังนี้ก็ไปคุยติยันเดี๋ยวคนนั้นดีกว่าเมื่อกี้ย้อนก็เสียดีเมื่อเนี่ยดีไปตอนเลยพบบาดตัดสิบลีดีปากาอุดาคุยยาเลบากีบาพิลมาดบาเพื่อเราบาราสารส่วนไปตอนนั้นเลยพวกกี้ย้อนก็เดินมาตะคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกี่ปมเสร็จพอเลยโอ้ดาเลทีก็เอาเพื่อตัดสิบลีดบาปลีบาฟูอมูดสิบลีตัวนี้ไปดาเลปปวากลีขยันเฟซก็เอ็ดเอาอมูมาดีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออ

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเพณีไม่คนรถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบมาทุกคนอะไรกันอย่างรีบ
2: ไปรอสัมภาษณ์ที่เกิน
3: ดีนะครับเมื่อกี้คือไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมท่าที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานการสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรด้วยสายพระโลหิตแห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรอย่างแท้จริงทุกพระองค์ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชาติบ้านเมืองล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานงานการแพทย์และสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงรักและห่วงใยราษฎรด้วยพระกตัญญูภาพสูงยิ่งต่อบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงริเริ่มและทรงก่อตั้งไว้ซึ่งขอยกตัวอย่างโดยย่อดังนี้รัชกาลที่1ทรงรวบรวมตำรายาทรงตั้งกรมหมอโรงพระโอสถหมอหลวงหมอราชรัชกาลที่2ทรงรวบรวมคัมภีร์แพทย์ตรากฎหมายพนักงานพระโอสถถวายรัชกาลที่3ทรงริเริ่มงานปลูกฝีป้องกันโรคติดต่อทรงก่อตั้งโอสถศาลารัชกาลที่4ทรงพัฒนาการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันรัชกาลที่5ทรงสร้างโรงพยาบาลวังหลังหรือโรงพยาบาลสิริราชทรงสร้างโรงเรียนแพทยากรก่อกำเนิดสภากาชาติไทยรัชกาลที่6ทรงประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ตั้งกรมสาธารณสุขสถานสวภากองอนุสภากาชาติโรงเรียนนางพยาบาลของสภากาชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่7ทรงให้กำเนิดกระทรวงสาธารณสุขและวชิรพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้าทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีรัชกาลที่8ทรงสถาปนากระทรวงสาธารณสุขทรงสร้างโรงพยาบาลอนันทมหิดลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาของการแพทย์ชนบทและพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.อ.ส.ว.มูลนิธิขาเทียมและมูลนิธิธัญรักษ์รัชกาลที่9ทรงยึดมั่นสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงริเริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโครงการแพทย์หูคอจมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และทรงตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงก่อกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2519จำนวน21แห่งในภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคกลาง1แห่งและภาคใต้4แห่งเพื่อ
ื่อดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมดูแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เองแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห่างไกลเพียงใดก็ตามพระเมตตาดังสายฝนรินเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในหัวใจของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรทุกคนความปลอดภัยความทุกสุขของประสบกรณิกรอยู่ในสายพระเนตรพระกันพระราชหฤทัยเสมอมาจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องอาทิปี2537ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถปี2539ทรงเป็นองค์ประธานและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างศูนย์วินิจฉัยบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้พระราชทานชื่อว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีปี2550พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านสันติ2ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาปี2554ทรงสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพภิกษุสามเณรผู้นำศาสนาทั่วประเทศสุขภาพของคนไทยคือหัวใจของพระองค์ในปี2558ทรงปลูกฝังค่านิยมรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีด้วยพระญาณทัศน์ที่ก้าวไกลนี้โครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่และโครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จึงเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งความกตัญญูและพลังความร่วมใจสามัคคีของคนไทยทั่วประเทศปี2562ทรงพระราชทานเงินกว่า 2,400 ล้านบาทจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาล27แห่งทุกของประชาชนคือทุกของพระองค์พระองค์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พระองค์ทรงศึกษาข้อ

ลึกซึ้งพระราชทานคำแนะนำต่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพระราชทานถุงยังชีพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้เชิญถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทหารตำรวจและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆพระราชทานเงินและสิ่งของให้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อใช้ในเรือนจำทั่วประเทศพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจำนวน4แห่งกับพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวน4แห่งรวมถึงทรงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโดยให้ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อให้กรมควบคุมโรคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทรงได้นำรถตรวจชีวนิรภัยที่ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิประกสิทธิ์น้อมกระถวายจำนวน1คันไปทดลองใช้งานทรงแก้ไขปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เป็นต้นแบบมาตรฐานและโปรดให้สร้างเพิ่มตามต้นแบบนั้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานกลับมาให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนวันนี้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่าแม้จะประสบภาวะวิกฤตจากพิษภัยใดแต่คนไทยจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์ที่โอบอุ้มแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์และความรู้รักสามัคคีของคนไทยทุกคน

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขวัญข้าวแห่งแผ่นดินด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของการเพาะปลูกทำนาทำไร่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำจนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และความมั่นคงตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นสุดพรรณนาพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สืบสารรักษาต่อยอดแผ่นดินเกษตรจากพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีและบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามจากสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวสู่กรุงศรีอยุธยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสู่กรุงธนบุรียุคสมัยของการขยายพื้นที่ทำนาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมและจัดการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องรัชกาลที่หนึ่งทรงฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดโรงสีข้าวในรัชกาลที่4มีกระทรวงเกษตราธิการ

ในรัชกาลที่5โดยทรงตั้งนาทดลองที่คลองรังสิตรัชกาลที่6ทรงเป็นนักอนุรักษ์พันธุกรรมทรงรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากทั่วราชอาณาจักรจำนวน 4,000 ตัวอย่างมาคัดเลือกหาพันธุ์ที่ดี

ราและชาวนาแห่งชาติวันที่5มิถุนายนรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าวเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยคนไทยไม่ควรถือข้าวกินและมีพระราชดำรัสเมื่อพุทธศักราช2536ความว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอีกทั้งทรงโปรดให้ใช้พื้นที่ในพระราชวังสวนจิตรลดาเป็นที่ทำนาปลูกข้าวจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10มหาราชาผู้ทรงพิทักษาทรัพย์แผ่นดินพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสานแผ่นดินข้าวแผ่นดินเกษตรมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทรงตามเสด็จพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีภาพที่พระองค์ทรงขุดดินทรงปลูกต้นไม้ทรงขับรถไถนาทรงหว่านข้าวทรงเกี่ยวข้าวเป็นภาพที่เจนตาประชาราษฎรมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมพัฒนาบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรเสมอมายกตัวอย่างเช่นในปี2543ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านข้าวพันปทุมธานี1ณแปลงนาบ้านนาป่าตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวดังกล่าวด้วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในพระองค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่แก่ประสบกรณิกรพระองค์ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการพระองค์ได้พระราชทานที่ดินสวนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรพระราชทานนามว่าเกษตรวิทยาแปลว่าปราชญ์แห่งการเกษตรพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพืชพันธุ์ที่งดงามอุดมสมบูรณ์และรอยไถแรกแห่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคือความงามสง่าของพระราชพิธีแห่งสยามประเทศที่สืบทอดมาแต่ครั้งสุโขทัยได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกว่าเป็นพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบทอดนำปฏิบัติเพื่อประสบกรณิกรและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองและที่สำคัญในห้วงของสถานการณ์โควิดประชาชนยากลำบากพระองค์ทรงพระราชทานจัดสรรที่ดินฟาร์มตัวอย่างที่สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทั่วประเทศเริ่มต้น30แห่งจากจำนวนทั้งหมด61แห่งและเหนืออื่นใดทรงต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระราชบิดาโดยใช้พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างเพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชบิดาในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเรียนรู้ที่จะสืบสานทฤษฎีใหม่เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน

สอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปจุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองขยายผลทฤษฎีใหม่โดยประยุกต์เข้าด้วยกันพระหัตถ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยที่คอยประคับประคองให้ชาวไทยอยู่ในแผ่นดินอย่างสุขสบายไม่ว่าจะยุคสมัยไหนพระองค์ก็จะยังอยู่เคียงข้างประชาชนของพระองค์ชั่วนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งแผ่นดินพระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในเรื่องนี้ตลอดมาด้วยทรงตระหนักว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชสัตว์และมนุษย์จากการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีดังความในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากถึง37โครงการตลอดเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันล้นกล้าวล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมุ่งมั่นสืบสานพัฒนาต่อยอดทุกโครงการของพระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีอาทิอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนพันปีหลวงจำนวน22โครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบรมชนกนาถอีกพันกว่าโครงการนอกจากนี้ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฝายที่ชำรุดโดยให้ชื่อใหม่ว่าฝายมีชีวิตฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่นำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือกเพื่อยึดโยงเข้าด้วยกันสำหรับตัวฝายกั้นน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกันการสร้างฝายมีชีวิตเป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและเป็นฝายน้ำล้นที่จะให้น้ำไหลผ่านฝายตลอดเวลาเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงและรักษาระบบนิเวศให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่พระองค์ทรงห่วงใยเสมอมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ทุกหน่วยงานและจิตอาสาพระราชทานดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดที่ใดเดือดร้อนทุกเข็นทรงดับร้อนผ่อนเย็นสองพระหัตถ์นี้อบอุ่นและยิ่งใหญ่เหลือเกินสองพระหัตถ์และรอยพระบาทญาตราหาปวงประชามานานเนิ่นทุกครั้งที่เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นน้ำตาก็อาบแก้มคนไทยเมื่อนั้นทูลกระหม่อมแก้วของปวงประชาร่มฟ้าแห่งแผ่นดินขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ช่วงระยะหลังนะคะเราคงได้ยินคำว่าไบโอชาหรือถ่านชีวภาพบ่อยครั้งขึ้นจริงๆแล้วไบโอชาไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่นตัวและให้ความสนใจไบโอชาเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาเป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังกะโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้จริงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาสร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ
1: ไบโอชาครับคือถ่านชีวภาพครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นถ่านแต่ต้องขอบอกกันว่าถ่านชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับถ่านหุงต้มนะครับเพราะว่าถ่านหุงต้มนี่คือเอาไว้ใช้หุงต้มทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ่านชีวภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชานะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตเรียกว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็

0: เอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพไรซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพไรซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพไรซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งไบโอชาเนี่ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนได้เพราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่มีคำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างบริษัท SCG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งมีกระสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังสูงขึ้นแล้วมีคาร์บอนฟุตปรินต์ลดลงเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตอนนี้การใช้พลังงานในอาคารนะครับเป็นไปกับเรื่องของระบบปรับอากาศเยอะมากนะฮะ 60-70% ก็คือค่าแอร์นี่แหละนะฮะถ้าเราทำวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากภาคการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่องไบโอชามานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biocha Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการ Green Finance ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับมี methodology หรือว่ามีวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
1: ธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ SCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะเพื่อทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้

0: งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราอะเริ่มมาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นนักมันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรหนึ่งที่คอมมิตไว้ว่าเราจะเป็น Net Zero เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็น Net Zero เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการ Reduction ก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำออกไปอันที่2ก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาเราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูปุนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
1: วงไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับแล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาคือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้สิ่งที่เรียกว่าไบโอชาที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาเนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็น reduction หรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ removal คือมันดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่โซลูชันก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลนะครับซึ่งไบโอชามันเป็นเนเจอร์เบสโซลูชันคือมันใช้กระบวนการของไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาผมดูแล้วว่าแบบนี้มันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มันมีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาอย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมาก ก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Blue นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชานะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือดิจิตอล MRV เนี่ยเข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ยไบโอแมสของคุณก็คือชีวมวลของคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นในโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเ พื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biochar Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบฝึกการฝึกเราฝึกกับชุมชนฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทวงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัทแพลนบูเนี่ยเข้ามา auditคือเขามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาปกติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสักเดือนนึงไปอยู่กับชุมชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี้ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and paste โปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทางเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามาเราทำเรื่องคอร์ปอเรชันกับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้ทั้งเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่เนี้ยทำมานานแล้วเรามาจะมาจัดองคาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยายไบโอชาตัวเนี้ยให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการผลิต
0: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะเป็น ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์หรือว่า ecosystem เราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะพาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ
1: อยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของวงไผ่เราอยากจะไม่ให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรรงค์ของเราไปปักนะครับอยู่ที่ทาง IDI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่อง Biochar Academy อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริงๆคนไทยเองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราใส่ใจเรื่องคนของเราด้วยเกษตรกรของเราด้วยนะครับเรื่อง Food Security เรื่อง Food Safety ตัว Biochar เป็นหนึ่งในโซลูชันที่ทำได้
2: นวัตกรรมไบโอชาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของ Green Finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการเงินที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาซึ่งผลิตได้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยควรจะต้องไม่ได้สูงเกินไปจนกระทั่งชาวบ้านชุมชนทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอยากจะให้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดในสภาวะโลกรวนครับ
3: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจ จะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโล

ร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไร่ภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเช้าวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2450นะครับเรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงตำบลบ่าวห่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรรยายถึงบรรยากาศที่ท่าเรือในเช้าวันนั้นเอาไว้ครับว่าชาวเมืองนี้ล้วนแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นต่างคนต่างเปิดหมวกโบกผ้าและร้องฮูรากันตามธรรมเนียมของชาวนอร์เวเจียนและยังได้ทูลเกล้าถวายดอกไม้แก่พระองค์ทำให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งครับ

ำบลบันห่มหรือบันสตรอนตั้งอยู่ในจุดที่ซองฟยอตบรรจบกับเฟียลันฟยอตทางตอนเหนือของเมืองติดกับทาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์คือทาน้ำแข็งโยดันสเบรตัวเมืองโอบล้อมด้วยภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 4,000 ฟุตบาห่มเป็นเมืองตากอากาศฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของนอร์เวย์

0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายเกี่ยวกับเมืองบาห่มไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: บาห่มที่เรือจอดนี้เป็นที่ประชุมฟยอร์ดทั้งปวง4ฟยอร์ดด้วยกันจึงเป็นที่ที่ซีนารีงามบ้านบาห่มตั้งวงอ้อมเขาลูกหนึ่งส่วนที่ตรงข้ามฟากมีเขาสูงเป็นวงรอบแลเห็นสโนดาอยู่บนยอดเขาบ้างฟยอร์ดที่อยู่โดยรอบนั้นกว้างหลายไมล์มีเรือปลาไปมาอยู่ตามฟยอร์ดเหล่านั้นเป็นที่งามมากและอากาศโปร่งแจ่มใส

ในการทอดพระเนตรตำบลเล็กๆแห่งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าพระที่นั่งคันนี้เป็นรถคันเดียวในตำบลนี้ที่หาได้เรียกว่าตรินเล่เป็นรถกระเช้าสารนั่งได้4คนพอบิดเบียดแต่สารถีคงอยู่ข้างหลังสายถือผ่านมาในระหว่างคนนั่งพระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รถม้าพระที่นั่งคันนี้ไว้ด้วยในภาพคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

ไปตามถนนริมทะเลถนนนี้กว้างประมาณ5ศอกเลียบไปบนชายเขาต่อทะเลแต่แข็งทำเรียบร้อยดีรู้สึกช่างสบายจริงๆเพราะเหตุที่ต้องแดดอุ่นอากาศก็ยังเย็นดูสดชื่นในใจพื้นที่ก็รู้สึกว่าเป็นบ้านนอกแท้ไม่เป็นอย่างที่จะทำเมืองแต่มันไปไม่ถึงเมืองเป็นครึ่งๆกลางๆน่าเดินเล่นเป็นที่สุดถนนก็ไม่สู้ชันชาวเมืองก็ล้วนแต่ใจดีกิริยาดีพบเข้าที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือถึงออกปากต้อนรับก็มี

จุดแรกที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์เซนต์โอลาฟเป็นโบสถ์อังกฤษซึ่งสร้างในแบบนอร์วีเจียนตัวโบสถ์สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2440เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มาร์กาเร็ตกรีนหญิงสาวชาวอังกฤษผู้เดินทางมาท่องเที่ยวฟยอร์ดแห่งนี้และได้ตกหลุมรักจนแต่งงานกับคณิตกริกนาผู้ก่อตั้งโรงแรมกิกเนสโบสถ์นี้จะมีการสวดมนต์ในทุกวันอาทิตย์เฉพาะในฤดูร้อนและในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านก็กำลังมีการสวดมนต์อยู่ภายในโบสถ์

จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามถนนสายหลักของเมืองและทรงแวะที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของจิตรกรชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อว่าฮันส์ดานและวันนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บ้านหลังนี้

บ้านนี้ตั้งอยู่ในที่งามมีลานหญ้ามีต้นเชอร์รี่อย่างลูกว่าหลายต้นมีต้นกุหลาบที่รั้วบ้านและที่ข้างเรือนดอกเต็มๆต้นรูปเรือนนั้นเป็นอย่างนอร์วีเจียนแท้มียอดมีหลังคาซับซ้อนข้างในก็แต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างนอร์วีเจียนเขียนสีเขียวสีแดงลายก้านขดเป็นพื้นเขาว่าเป็นลายอย่างข้างตะวันออกช่างหาเครื่องเฟอร์นิเจอร์อย่างเก่าๆเมื่อไม่มีของเก่าก็ทำประกอบเช่นนาฬิกาทำเป็นตู้และเขียนลายครุฑอย่างเก่าเหมือนของโบราณ

ฮันส์ดานเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะภาพธรรมชาติอันสวยงามในฟยอร์ดที่ต่างๆของนอร์เวย์รวมถึงภาพวาดหญิงสาวชาวนอร์เวย์ในชุดพื้นเมืองซึ่งดูมีเสน่ห์มีสีสันและมีชีวิตชีวาในวันนั้นพระองค์ทรงซื้อภาพวาดฝีมือของจิตรกรผู้นี้4ภาพและในบริเวณชายหาดใกล้ๆกับบ้านของฮันส์ดานนั้นทีมงานยังได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้ไว้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่าช่วงเวลา100ปีไม่ได้ทำให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก

0: ปัจจุบันเมืองบันห่มยังคงเป็นเมืองตากอากาศที่มีผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมักเดินทางมาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนแต่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากสยามยังคงเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าหลายคนจดจำได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเจ้าของโรงแรมกิกเนสอันเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งเมื่อ100ปีก่อนคุณปู่ของเธอคือผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์และในวันที่ทีมงานได้เดินทางมาถึงเมืองบาห่มวันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเธอได้นำภาพถ่ายสำคัญมาให้ทีมงานได้บันทึกเป็นภาพถ่ายขณะที่คุณปู่ของเธอกำลังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงขณะพระองค์กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับและภาพรถม้าพระที่นั่งขณะที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองเล็กๆแห่งนี้ซึ่งทั้งสองภาพได้ถูกนำมาใส่กรอบจัดแสดงไว้ภายในโรงแรมแห่งนี
1: ้ I can't rememberBecause I was not born when he was here, but I've heard many nice stories about him, and I can remember that my mother-in-law, she was telling about it, but she was not here either at that time. But I think he was popular because you can see the picture when he's going with the horse and people around, and they were waving. Of course, everyone is special when they are coming, and especially king from at that time from Sia.That was not very often we had people from so far away.
0: ปัจจุบันภายในโรงแรมกิกเนสยังได้จัดแสดงของขวัญที่ระลึกมากมายที่บุคคลมีชื่อเสียงได้มอบไว้ขณะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือของขวัญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานไว้เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2532เป็นของขวัญที่ช่วยเชื่อมโยงเมืองเล็กๆแห่งนี้ให้ใกล้ชิดกับประเทศไทยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
1: We had her, his granddaughter, was it? She was here some years ago. She was very nice, she was polite, and she was interesting in the history of the hotel and the church. And I walked her up to the church late one evening. And she was really interesting in our history.
0: ในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองบันห่มชาวเมืองตามมาส่งเสด็จกันเป็นจำนวนมากเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจที่พระองค์ได้นำมาถ่ายทอดไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: วันนี้พ่อรวยดอกกุหลาบมากเจ้าของโฮเทลเอามาให้เป็นมัดใหญ่มีผู้ต้องการจะจับมือเห็นจะเป็นอเมริกันทัวริสต์หลายคนพ่อยอมจับให้แกทุกคนบ้างก็มาขอให้เซ็นชื่อพ่อก็ตกลงอยู่ข้างจะชอบกันมาก

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเวียนเสด็จพระราชดำเนินจากตำบลบานหกมายังตำบลบุญดันและที่ตำบลเล็กๆแห่งนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรทาน้ำแข็งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

มุนดันเมืองเล็กๆในฟิลันฟยอร์ดเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลาปีนเขาและชมทาน้ำแข็งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ด้วยบรรยากาศอันเรียบง่ายแบบชนบท

ที่นี่เป็นวังเขาสูงเป็นซองเข้าไปแต่ในซองนี้กว้างมากมีพื้นดินราบเป็นพื้นทานเหวี่ยงไปอยู่ข้างขวามือขาขึ้นไปฝ่ายข้างเขาแถบซ้ายมือเป็นเบรน้ำแข็งมาค้างขาไปหลายแห่งที่แท้ก็เป็นน้ำแข็งดาดบนยอดเขาแผ่นเดียวกันที่ไหนเป็นยอดสูงที่นี่ก็ไม่มีน้ำแข็งหุ้มวางยอดสูงทั้งปวงนั้นมีเบรตลอดเว้นไว้แต่ที่สุดทีเดียวจึงทลายลงมาจนถึงพื้นลำธาร

เวลา1ทุ่มของวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2450นี้นะครับที่เรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงท่าเรือของเมืองกุดวังเค้นและได้แวะจอดพักที่ท่าเรือเมืองนี้เป็นเวลา1คืนครับก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังเมืองวอร์สในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งเส้นทางระหว่าง2เมืองนี้แหละครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เอาไว้มากมายหลายภาพเลยทีเดียวและที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้บันทึกเอาไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมากับสิ่งที่ทีมงานของเราได้ไปเก็บภาพเอาไว้เมื่อ100ปีให้หลังนะครับภาพที่ปรากฏออกมานั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลยล่ะครับ

เมืองกุดวังเก้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านเป็นเมืองเล็กๆที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางโดยทางเรือและมาแวะพักก่อนจะเดินทางไปยังเมืองอื่นต่อไปซึ่งในขณะนั้นการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเริ่มได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากยิ่งขึ้น

และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บรรยากาศท่าเรือเมืองกุดหวังเก้นในวันที่22กรกฎาคมซึ่งพระองค์ทรงบันทึกไว้ก่อนจะประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางประมาณ10กิโลเมตรจากเมืองกุดหวังเก้นจะเป็นถนนที่สูงชันและคดเคี้ยวหากแต่ผ่านหุบเขาที่สวยงามโดยมีปลายทางอยู่ที่โรงแรมสตานฮามที่ซึ่งพระองค์จะทรงแวะพักเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันในระหว่างเส้นทางสายนี้ความสูงชันทำให้ต้องทรงแวะพักม้าหลายครั้งและระหว่างนั้นได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้หลายภาพได้แก่ภาพน้ำตกที่ไหลลงมาระหว่างทางภาพภูเขาที่มีสายน้ำไหลผ่านด้านล่างภาพถนนสู่โรงแรมสตามไฮและภาพตำบลสตามไฮ

โรงแรมสตาร์มไฮตั้งอยู่ในหุบเขาใกล้กับซองฟยอร์ดทางภาคตะวันตกของนอร์เวย์อยู่ห่างจากเมืองวอส35กิโลเมตรสร้างขึ้นบนหน้าผาที่มีความสูงประมาณ300เมตรและลานด้านหน้าโรงแรมยังสามารถชมวิวของหุบเขาที่สวยงามและน่าประทับใจ

รงแรมสตาร์มไฮเริ่มเปิดบริการในปีพุทธศักราช2428ด้วยอากาศที่เย็นสบายและทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ปัจจุบันโรงแรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหากแต่ภาพเก่าของโรงแรมเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งโรงแรมได้นำมาใช้ประกอบในแผ่นพับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงแรม

สำหรับพระราชวงศ์จากประเทศไทยนอกเหนือจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยังมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงแรมแห่งนี้เช่นกันในช่วงบ่ายของวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางสายนี้ต้องผ่านหุบเขาอันคดเคี้ยวอีกครั้งและพระองค์ทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ในเส้นทางนี้ไว้อีกหลายภาพ

จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เข้าสู่เส้นทางเลียบลำธารและผ่านทะเลสาบอันสวยงามที่เรียกชื่อว่าอุปหามวันเด็ดหลังจากนั้นพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมวินเย่ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอช

คืนวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองวอชและประทับที่โรงแรมไฟเชอร์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางรถไฟเป็นโรงแรมไม้แบบสวิสซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2432และพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายของโรงแรมเมื่อ100ปีเอาไว้ด้วย

ในคืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นคืนเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในโรงแรมแห่งนี้ต่างกันก็แต่เพียงเวลาที่ห่างกันถึง100ปีและห้องนี้คือห้องที่เจ้าของโรงแรมระบุว่าเป็นห้องที่พระองค์ประทับในคืนนั้น

0: โฮเทลเราอยู่ที่สุดหมู่บ้านใกล้สเตชันรถไฟเรียกว่าไฟเซอร์โฮเทลหน้าลงแม่น้ำห้องที่อยู่สบายดีห้องชั้นล่างแต่งสวยมีถึง4ห้องติดๆกันพ่อชอบห้องไพรเวทซึ่งมานั่งเขียนรายวันอยู่นี้เขาแต่งงามดี
1: This room that we are in now is the room that the king of Siam stayed in. This is the biggest room in the hotel with the veranda. We have more rooms with veranda, but they are smaller. So when famous people come to visit Fleischer, they always stayed in this room.
2: ในช่วงต้นศตวรรษที่19โรงแรมไฟเชอร์ได้ให้บริการบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายนับตั้งแต่พระเจ้าออสการ์ที่2แห่งนอร์เวย์จักรพรรดิไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีรวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปัจจุบันพระปรมาภิไธยที่พระองค์และผู้ตามเสด็จในวันนั้นได้ทรงลงไว้ในสมุดรายชื่อแขกผู้เข้ามาพักของโรงแรมเจ้าของโรงแรมได้นำมาใส่กรอบและแขวนไว้ในห้องรับรองซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
1: And here is the signature of the king of Siam and here is the signature of the prince of Siam so it's very special that we have it here and it's still looking good after 100 years I think that this special thatwe have kept it for so long because we have had the war in Norway. It could have been destroyed, but it was taken good care of. And especially we have many guests from Thailand now who come to visit Fleischer because the king stayed here. We had 30 people here for lunch, and they all was taking film of the picture.
2: ระหว่างประทับในโรงแรมไฟเชอร์พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้1ภาพส่วนภาพนี้คือภาพวิวทิวทัศน์ที่พระองค์ทรงบันทึกจากระเบียงห้องพระบรรทม

0: คืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2450นับเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากสยามรวมเวลาได้เกือบ4เดือนเป็นระยะเวลาที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าวันนี้เป็นวันนับว่าครึ่งกำหนดที่จะไม่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนับว่าเป็นวันแต่ข้างจะเหลือน้อยลงที่จะไม่จดลงไว้ไม่ได้ความคิดถึงบ้านเตือนให้จดลงดังนี
1: ้รุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับหลังจากที่พระองค์ได้สวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่ประทับครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเบอร์เกนซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เนี่ยวันหนึ่งนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับสั่งกับปู่ว่าลงไปหาที่มาสักพันไร่สิเราก็งงเว้ยไปหาที่ทำไมต้องพันไร่พระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะแสดงการบำบัดน้ำเสียพิธีกำจัดขยะอะไรต่ออะไรต่างๆโดยวิธีการธรรมชาติคือใช้ต้นไม้ใช้อากาศใช้แสงแดดใช้อะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเลยปู่ก็ไปหามาตั้งนานเลยนะแล้วผลสุดท้ายก็เลยได้บ้านในบ้านตัวเองนะที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะปู่เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะนั้นเราชื่อว่าแหลมผักเบี้ยเคยได้ยินไหม
1: เคย
2: คุ้นๆหน่อยค่ะ
0: คุ้นๆหน่อยที่นั่นเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำเน่าจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใส่ท่อมาใส่ท่อมา18กิโลเลยนะ18กิโลเลยแล้วมาบำบัดที่นั่นที่นั่นจะมีหลักการบำบัดอยู่ 3-4 ประการด้วยกันประการแรกนั้นต้องเอาน้ำเน่าเนี่ยให้มันตกตะกอนก่อนน้ำเน่าสีดำมันขุ่นไหม
1: ข
0: ุ่นเลยเพราะนั้นให้เวลาจะเอาใส่แก้วไว้นานๆมันตกตะกอนเห็นไหมเหมือนกันก็เอาสายใหญ่ๆ 3-4 สายให้มันตกตะกอนแล้วระหว่างที่ธรรมชาติเขาทำงานนั้นมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเข้ามาทำงานแทนคือแสงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์นี่หลานๆอาจจะไม่รู้นะฆ่าเชื้อบางอย่างได้
1: อ๋อเพราะว่าความร้อนใช่ไหม
0: เชื้อด้วยความร้อนด้วยและรังสีเคยได้ยินอุลตราไวโอเลตไหม
1: อ๋อเคยได้ยินครับ
0: อุลตราไวโอเลตนั้นฆ่าเชื้อโรคได้บางตัวนะจุลินทรีย์อะไรแต่ไหนก็มีการบำบัดพอตกตะกอนไปเสร็จแล้วอะไรแต่ไรเสร็จแล้วเราไปค้นพบว่ามีพืชอยู่22ชนิดบางทีมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะแต่เวลานี้ค้นพบมาได้22ชนิดเนี่ยยกตัวอย่างพุทธรักษากวกฤาษีผักตบชวาอะไรต่ออะไรต่างๆในโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพวกนี้ฟอกน้ำได้ดังนั้นเลยแปลกประหลาดนะเขาเอาน้ำเน่ามาเป็นอาหารแล้วก็ปิดออกซิเจนใส่น้ำด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้พืชต่างๆนี่ไปเพราะนั้นสรุปว่าที่แหลมปะเบี้ยที่วันหนึ่งพวกหลานๆจะไปเที่ยวนั้นจะเห็นว่ามีระบบบ่อเยอะเลยสระน้ำใหญ่เลยนะมีแปลงผักที่จะแปลงพืชต่างๆเนี่ยที่จะทำการกันทำการบำบัดน้ำเสียแล้วก็จะมีป่าโกงกลางบำบัดเป็นแหล่งสุดท้ายเลยปรากฏน้ำสะอาด
1: คุณปู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะถามอะไรลูก
1: แล้วที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยครับนอกจากเขาบำบัดน้ำเสียแล้วอะครับเขาทำอะไรต่อหรอครับ
0: คู่กับน้ำเสียคืออะไรขยะขยะเพราะฉะนั้นจะที่นั่นจะมีการแสดงว่าขยะด้วยให้มันกลายเป็นปุ๋ยอะไรต่ออะไรต่างๆและพยายามหาจุลินทรีย์ไส้เดือนอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันกัดกินขยะด้วยจะทำให้มันย่อยสลายให้มันระยะเร็วที่สุดยังไงเพราะเราผลิตขยะทุกวันนะเพราะฉะนั้นแหลมผักเบี้ยโดยสรุปแล้วพวกหลานๆจะเห็น2อย่างด้วยกันคือการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติและอีกอันนึงจะมีขบวนการย่อยสลายขยะน้ำแข็งจะขายอะไร
2: อยากรู้เรื่อง300ตุ่มอ่ะครับ
0: โอ้ก็300ตุ่มคือ300ตุ่มที่ยุงกัดนั่นแหละก็แสดงพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลาไปเดินที่ไหนไม่ใช่ไปเดินที่สบายนะเป็นที่น้ำเน่ามียุงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแล้ววันนึงสมมีพระรมขันบักขาข้างพระบาทข้างนึงถูกยุงไป105

0: 50จุดไปนับแล้วนะอีกข้างอีก150บวกกันได้300พอดีเรานี่เคยโดนยุงกัดอย่างนั้นไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เหนื่อยยิ่งกว่าเราอีกลำบากยิ่งกว่าเราอีกเอาละไปเที่ยวแหลมผักเบี้ยตกลงไหม
1: ไปครับ
0: อ้าวสนุกกันเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบำเสียและการกำจัดขยะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนสักครู่เดียวนะครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

ากปัญหาน้ำเสียและขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากท่านทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎรและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ท่านทรงศึกษาและนำหลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพียงใช้สายลมและแสงแดดทำงานด้วยตัวของมันเองเข้ามาใช้ในการพัฒนาเรื่องของน้ำเสียและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เรียบง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: ที่ที่พวกเราจะไปอ่ะคือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: แล้วที่นี่มันจะใช่เหรอ
2: ว่าไม่ใช่นะที่นี่คือท่าเกลือ
0: แต่ว่าที่เนี่ยคือจังหวัดเพชรบุรีนะ
1: งั้นเราไปกันต่อเลยไหม

0: ีครับลูกที่นี่เปิดก็ไปที่บำบัดน้ำเสียรู้ใช่ไหมน้ำเสียคืออะไรอ่ะ
1: รู้ครับ
2: รู้ว่าน้ำเสียเกิดจากเวลากินน้ำค่ะอ๋อ
0: เหรอ
3: น้ำที่มีออกซิเจนน้อยครับสัตว์ก็เลยไม่สามารถอยู
0: ่
3: ได
0: ้
4: ก็มีเคมีลงไปในน้ำเยอะๆ
0: สารเคมีโอเคเอ็กแคลร์ว่าไง
4: ก็พวกมีเศษซากสัตว์ซากพืชที่มันตายแล้วแล้วก็เน่าเสียอยู่ในน้ำ
0: เรียกสารอินทรีย
4: ์
0: มันรวมกันหมดสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำไอ้น้ำเสียมันมาจากแหล่งที่เกิดหลายแห่งที่ทำให้น้ำเสียบ้านนัชชาก็ทำให้น้ำเสียบ้านตาก็ทำให้น้ำเสียที่เราล้างมือล้างผักล้างจานใช่ไหมอาบน้ำก็มีสารเคมีสารต่างๆมากมายเข้าไปด้วยใช่ไหมตอนนี้ท่านเอาน้ำจากในเมืองอ่ะที่คนใช้อ่ะคนพวกเราใช้ทั้งหมดอ่ะดึงมาแล้วมากำจัดสารอินทรีย์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ให้ออกไปคือพวกท่านให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบคทีเรียต้องการออกซิเจนเหมือนเป็นพลังงานออกซิเจนของแบคทีเรียก็เหมือนกับกินอาหารเข้าไปเกิดพลังงานขึ้นมาเราก็ต้องหาดึงออกซิเจนที่นี่หาออกซิเจนให้กับแบคทีเรียทั้งเส้นเพื่อทุกชนิดสังเคราะห์แสงได้มันไปสร้างกลูโคสแล้วก็ให้ออกซิเจนแบคทีเรียที่อยู่ข้างล่างก็สามารถจะได้ออกซิเจนมาย่อยสลายอีกเดี๋ยวจะมีพี่ๆพาไปดูนะตาอยู่ที่นี
4: ่
0: ถ้ายังไงเขาอธิบายไม่เข้าใจมาถามตาที่นี่อีกทีนะ
4: คร
0: ับ เอาละ
4: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีลูกนะระวังตัวหน่อยนะ
5: สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆก็มาถึงโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่นะครับพี่กันเนี่ยก็จะพาน้องๆนะครับเข้าไปเที่ยวชมในพื้นที่โครงการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในพื้นที่โครงการเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับขวามือของน้องๆ นะครับตรงนี้ก็คือบ่อที่1หรือบ่อตกตะกอนถูกต้องนะครับน้องหยาง
3: แทนที่มาครับ
5: แทนที่มานะ

0: ครับที่จะพาน้องๆไปดูจุดน้ำเข้ามีใครเคยสังเกตหรือเคยเห็นจุดน้ำเข้าไหม
1: ไม่ครับแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันเริ่มมาแล้วนะ
0: ใครได้กลิ่นแล้วสังเกตไหมครับว่าสีน้ำเป็นยังไงตรงนี้
1: เขียว
2: คุณเข
0: ีย
2: ว
0: เขียวๆนะครับตรงนี้ยังเขียวๆอยู่เนาะเดี๋ยวพอเราเดินไปสักพักนึงถึงจุดน้ำเข้านะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าน้ำตรงนี้จะมีสีดำเลยแล้วก็จะมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย
1: ตรงนี้
0: ตรงนี้นะครับจุดน้ำเข้านะครับเห็นไหมน้ำมีสีอะไรเอ่ย
1: ดำปีน้ำดำเลย
0: อย่าลงไปใกล้มากนะครับเห็นไหมมีสีดำนะครับโดยตรงนี้จะเป็นบ่อตกตะกอนจะทำหน้าที่ตกตะกอนของเสียที่มากับน้ำเสียให้ตกลงสู่ด้านล่างนะครับ
3: เป็นไงครับเด็กๆกลิ่นเหม็นใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับ
0: ทางขวามือตรงนี้เป็นบ่อที่2ทางซ้ายมือเป็นบ่อที่3นะครับแล้วก็ไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นบ่อที่4นะครับ
2: เมื่อกี้ผมเห็นนกด้วยครับ
0: จะมีนกค่อนข้างหลากหลายนะครับที่นี่อย่างเช่นนกตัวสีดำที่บินอยู่ตรงนี
1: ้นกอะไรครับ
0: เป็นนกกาน้ำนะครับนะครับ
1: เป็นเยอะไหมคะนกกาน้ำ
0: นกกาน้ำมีเยอะไหมครับ
1: ก็
0: สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนะครับ
1: นกอะไรเหรอคะ
0: ส่วนตัวสีขาวตัวนั้นเป็นนกตระกูลยางนะครับตัวนั้นเป็นยางเปียน้องๆทราบไหมครับว่าบ่อที่2บ่อที่3ตรงเนี้ยทำหน้าที่อะไร
1: ไม่ทำคล้ายๆกัน
2: ปร
1: ับ
2: สภาพ
0: ยังนะครับจริงๆแล้วงั้นพี่ขอเฉลยก่อนละกันนะครับเป็นไปตามที่น้องผิงหยางว่าเลยก็คือในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะครับโดยการบำบัดน้ำเสียตรงเนี้ยเขาจะอาศัยหลักการผึ่งมาจากการที่เราเอาน้ำตรงเนี้ยมาผึ่งแดดผึ่งลม
2: ใส่แดดฆ่าเชื้อโรคใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วไม้อันนี้คืออะไรอะคะ
0: ไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับสำหรับในการป้องกันคลื่นนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าที่ผิวน้ำตอนนี้จะมีคลื่นนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เปิดนะครับไม้ไผ่ตัวนี้เขาจะช่วยในการกันคลื่นไม่ให้คันถนนของเรานั้นเกิดการทรุดตัวนะครับ
1: แล้วสาหร่ายสีเขียวๆที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอ่ะคะ
0: อ๋อแพลงต้นพืชครับแพลงต้นพืชเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับเขาสามารถใช้แสงอาทิตย์นะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อปลดปล่อยออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับเด็กๆ เดินมาดูตรงนี้เลยสังเกตไหมครับว่าน้ำจะค่อยๆไหลเป็นน้ำตกรู้ไหมครับว่าการไหลเป็นน้ำตกแบบนี้มีข้อดียังไง
2: รับออกซิเจนคร
1: ับ ทำให้ออกซิเจนผสมกับน้ำตอนที่กำลังตกเข้าไป
0: ใช่นะครับนี่เห็นไหมครับฟองขาวๆตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือน
1: ม
0: ัน
1: คือออกซิเจนใช่ไหมครับ
0: ก็เหมือนเป็นการที่ว่าออกซิเจนค่อยๆเติมลงไปในน้ำจากบ่อที่1ที่เราผ่านมาในตอนแรกน้ำมีสีดำใช่ครับมีกลิ่นนะครับตรงนี้เรามายืนอยู่ที่บ่อที่2มีกลิ่นไหม
1: ไม
2: ่มีแล้วค
0: ่ะกลิ่นก็จะน้อยลงสีคุณภาพน้ำก็จะ
1: ด
0: ีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆนะครับตรงนี้เราก็จะมาถึงในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของแปลงพืชหญ้ากรองบำบัดน้ำเสียนะครับ
2: กรองมันยังไงคร
0: ับ ตัวนี้นะครับระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้ามาตัวเนี้ยจะเข้ามาที่บริเวณหัวแปลงนะครับหรือท่อตรงนู้นและน้ำก็จะค่อยๆไหลผ่านแปลงนะครับน้ำจะถูกปล่อย5วันนะครับแล้วก็ขังไว้ในพื้นที่แปลงเนาะปล่อยให้แห้ง2วันน้ำที่ถูกขังในเนี้ยจะค่อยๆซึมผ่านชั้นลงสู่ท่อนะครับดอกตรงนั้นที่น้องเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นดอกของต้นพุทธรักษานะครับ
2: เพราะว่าเห็นไฟมันเป็นคุ้น
1: พี่กันฟ้าแล้วครับย่าทำไมมันกระดึกกระดึกได้
0: ฮะอ๋อจริงๆแล้วตรงนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือมีสายลมพัดผ่านเน
1: า
0: ะ
1: งั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับไปเดินไปทางนู้นเลยตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล่องคอนกรีตกำจัดขยะนะครับเด็กๆจากเมื่อกี้ที่เราตัดพืชจากระบบที่แล้วมานะครับตรงนี้ทางโครงการจะเอาไปให้กับชุมชนนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์จักษานในรูปแบบต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะทำมาเป็นต้นแบบนะครับก็คือในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับทำเป็นลักษณะคล้ายขนมชั้นโดยเอาดินสลับกับขยะนะครับเป็นชั้นๆนะครับโดย1กล่องน้องๆจะลองเดากันไหมว่าสามารถกำจัดขยะได้กี่กิโลใช่ไหมครับ
2: 1,000กิโลเลยครับ
0: น้องผิงหยางบอก1,000กิโลน้องน้ำแข็งว่าไงครับ
1: ประมาณน่าจะได้ประมาณสัก500กิโลแต่ว่าประมาณ 2,000 ถึง 3,000
0: จริงๆแล้วนะครับ
1: 5แสนกิโล
0: 5แสนกิโลเลย
1: ผมขอเปลี่ยนนะ

0: ประมาณ 1,900 กว่ากิโลเหมือนก
1: ันจริงๆแล้วเฉลยนะครับก็คือ 2,000 กิโลกรัมหรือว่าประมาณ2ตันนะครับแล้วตรงเนี้ยจะกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับประมาณ500กิโลนะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อของทางโครงการเลยนะครับก็คือในเรื่องของ
2: แหลมผักเบี้ย
1: แหลมผักเบี้ยใช่ไหมครับที่เนี่ยจริงๆแล้วอยู่บริเวณปลายแหลมของประเทศไทยหรือหัวกอไก่แล้วก็จะมีต้นผักเบี้ยทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากก็จะอยู่บริเวณคันถนนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก้านแดงๆที่เลื้อยอยู่ที่พื้นตรงนี้นะครับก็คือต้นผักเบี้ยทะเลนะครับโดยจริงๆแล้วเราไปทำเป็นของกินได้ด้วย
3: กินได้ไหมครับกินสดๆได้ไหมคะ
1: กินสดๆไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เราวิ่งเข้ามาเราเริ่มสังเกตซ้ายมือขวามือเป็นไงเป็นเริ่มเป็นป่าชายเลนแล้วเนาะ
3: แล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันนะคะ
1: เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะวิ่งไปดูในจุดที่เรียกว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือนะครับทางด้านขวามือของน้องๆตรงนี้จะเป็นบ่อสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับของการบำบัดน้ำเสียก่อนที่เราจะปล่อยน้ำเสียเนี้ยเข้าสู่ป่าชายเลนนะครับหรือถ้าตอนนี้น้องๆมองขวามือเห็นเป็นไงน้ำสะอาดไหม
2: ใสใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: มองแล้วสบายตามากเลย
1: ใช่ครับโดยน้ำตรงนี้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับ
3: น้ำตรงนี้แปลว่าก็มีปลาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับน้ำตรงนี้มีปลาอยู่นะครับ
3: มีแบบพวกปลาอะไรบ้างที่หลักๆ
1: โดยที่นี่นะครับจะมีปลา2ชนิดชนิดแรกที่น้องผิงหยางบอกเลยที่นี่จะเลี้ยงอีก1ชนิดก็คือในเรื่องของปลายี่สกเพศนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆเนาะ
3: อะไรคะ
1: เราไปปล่อยปลากันไหมจะได้ช่วยกันควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ
3: ครับ
1: ไปเดี๋ยวไปปล่อยปลากันไปไหม
4: ไป
1: โดยปกติแล้วนะครับถ้าสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จเยี่ยมโครงการเรานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับก็คือมีการปล่อยปลานะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มในเรื่องของตัวที่จะคอยควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ

0: ลังจากที่น้ำเสียวสปาเชเลนก็ออกสู่ทะเลใช่ไหมครับทำให้พื้นที่หาดเลนตรงนี้ของเราอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสัตว์น้ำประเภทต่างๆครับโดยที่เนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของหอยตลับถ้างั้นเดี๋ยวพาไปจับดูของจริงกันไหมใครอยากจับไหมนะครับโดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือตรงนี้นะคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาไว้ฆ่านะครับที่ขูดหอยนะครับหรือไว้ฆ่าหอยนะครับ

0: กินเก็ดไม้ได้เยอะๆเลยนะครับเด็ก
1: ๆกลัวไหม
2: สบายค่ะ
1: นี
3: ่เชื่อโอ้
1: ไปเร็ว
3: แข็งครับ
2: พี่ครับช่วยด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: มาๆๆอ่ะอย่าพึ่งนะเปลี่ยนข้างก่อนมาคุณลุงวาวครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคร
1: ับโดยในมือขวาของพี่ตรงนี้น้องๆมีไหม
4: มีค่ะ
1: ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ข้างนะคร
2: ับ นี่หรอครับ
1: ขูดอย่างนี้เวลาเราลงไปปุ๊บเราก็จะขูดแบบนี้เนาะเออนี่ล่อนมาปุ๊บแล้วถ้าเจอตัวหอยก็จะโผล่ขึ้นมา
2: ดวงดีจัง
1: โอเคไหม
3: ผมได้4ตัวแล้วครับ
1: เก็บกัน
3: นี่ถ้าลงหอยแครงนะครับ
1: ปึ๊บ
2: เจอแล้ว
1: ปึ๊บ

0: วันนี้มาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแหลมพักเย่อันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะวันนี้หนูมาเรียนรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีค่ะและยังได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการขูดหอยด้วยค่ะขูดหอยแล้วมันสนุกค่ะในหลวงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ก็รู้สึกดีนะครับที่ท่านสามารถใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ครับท่านไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายครับต้นพุทธรักษาอะไรพวกนี้ท่านก็เอามาใช้ได้จนน้ำเสียมันกลายเป็นน้ำที่ดีอะครับ
2: ก็สนุกค่ะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียแล้วก็ได้มาเก็บหอยได้ปล่อยปลาก็สนุกดีค่ะเราก็จะรักษาสภาพแวดล้อมของเราที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้มันพังหรือว่าเน่าเสียค่ะ
0: กิจกรรมที่ผมชอบที่สุดวันนี้ก็คือการไปหาหอยตลับเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ลุยโคลนอะไรประมาณฟิลนั้นนะคะผมว่ามันสนุกดีค่ะสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือผมได้เห็นน้ำเสียเนี่ยที่ในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยทรงบัดกลับมาเป็นน้ำใสสะอาดและผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยคงรักพระองค์ท่านดีๆเลย
3: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

ปัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากนักในบางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ได้แล้วก็ต้องทำการเวียนซ้ำการกรองน้ำให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครกแล้วปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่การเพาะปลูกหลังจากนั้นที่เหลือก็จะลงทะเลโดยไม่ทำให้น้ำเสียพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13กันยายน2553

0: เป็นไงไปเที่ยวแหลมบำเพ็ญหรือยังเรียบร้อยเห
1: ็
0: นอะไรบ้าง
2: ได้เห็นวิธีการบำบัดน้ำเสียคร
0: ับ บำบัดน้ำนี่ปู่ก็อยากจะสรุปเนี่ยแหลมบำเพ็ญนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้สอนเราคือทำยังไงน้ำเสียที่เราติดกันมาทุกวันเนี่ยฉะนั้นพอเราใช้น้ำสะอาดเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นน้ำเสียถ้าเราไม่บำบัดเสร็จน้ำเสียมันจะท่วมตัวเราเลยและพร้อมๆกันนั้นสิ่งที่มาคู่กับน้ำเน่าก็คือขยะเราเห็นวิธีการย่อยสลายขยะจะเป็นในรูปลักษณะต่างๆเพราะนั้นจำไม่เรื่องเลยเราใช้ธรรมชาติมาอย่างไรนั้นผลสุดท้ายเราก็ผลิตออกมาเป็นของเสียหมดเราก็ต้องตามไปบำบัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานต่อไปเลยเมื่อเราใช้เสียแล้วก็ต้องบำบัดต่อไปต่อไปนี้เก็บขยะในบ้านขจัดน้ำเสียในบ้านทำได้ไหม
2: ได้ครับ
3: จากปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและพัฒนาพื้นที่จากการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาและฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจสามารถอยู่อาศัยได้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ราษฎรสามารถสร้างอาชีพและรายได้จนพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยอาจจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

ท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบันอีกครั้งในรายการไม่รู้ปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบันจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจมั้ยนะคะอุ๊ยตรงนี้อิ่มไปแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่บังโดนหายไปไหนแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพนี้มันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่อง

0: อะไรที่มันสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคยำคิดยำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
1: คนที่ป่วยโรคยำคิดยำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
0: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยบต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะ ออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดแต่คือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100 คนเนี่ยมีใครที่เคย ยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอบันทานมันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่างคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อนรอดใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
1: ก็มันหมกมุ่นคิดวนไป
0: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
1: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่
1: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามมาค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยำทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยำผิดยำทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: ดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่

0: ที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
1: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
0: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็ยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันอะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
1: อ้าวเหรอคะ
0: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
1: อุ้ย
2: อะไรอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
0: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
0: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ ตีสามตีสี่เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความ

0: สะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1ชั่วโมง
1: ค่ะ1ชั่วโมงก็ยังได้
0: 3ชั่วโมง
2: โอ้3
0: 5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค
0: ่ะ
1: อาบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอาบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สักสองแบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมรยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: โอ้ค่ะนี้ต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ๊ะถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบนี้เขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
0: ับ
1: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำใหเรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

มคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอ

วลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยกฤษณพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเรามาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

ขาคงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตแตนท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำพูดนะครับ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทหนึ่งก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มเป็นส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปมีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปเนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปมาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากๆเพราะว่าเมื่อเขาพะวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแห้งนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใสบางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับพอคุณพระสเวตก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งพอในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้ค้นหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็เย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวตแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวตไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอินดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีท่านนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

พระองค์ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแอคคอร์ดเอียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับ

ดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งนึงจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนคลาริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางกับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเลิงศาลาเลิงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไกลกังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามมาด้วยพระองค์ท่านก็จะเสร็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอส่งเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียงสองพระองค์นั่นเองครับ
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง 18 พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอะนะครับผม

0: ชดใช้เวรกรรมจากจอ
1: มีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กู๊ดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

นอกจากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมนึงที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: แต่ที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาหรือบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโขลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากเขื่อนหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาฉีดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกัน

0: พอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
1: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
2: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
3: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาอยู่ก็คือคนพื้นที
1: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร์
4: ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้นะครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายแต่ต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
6: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงห์ไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
7: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะ

0: แต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
1: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
2: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
3: ทางเขียนออกมาเลยว่า
4: เขียนตีแม็กเลยครับ
3: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
5: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างตกใจ
3: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: กว่า 13.500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ย
2: คือก่อน
1: ไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
3: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
4: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

เช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับก็18

0: ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยื่นเฉาเรื่องเรือหลวงทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
0: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
2: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
3: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
4: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเนี่ยค่ะ
5: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
6: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
0: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
6: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
7: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้

0: ู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือ

0: ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
1: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
0: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน์ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
1: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
1: ครับ
0: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: พรค่ะ
1: พี่ธรสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชน
1: นี่พี่ธรไกด์ชุมชนครับโอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
0: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
1: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมา
3: ใส่เลยครับ
1: โอเคเสร็จแล้วก่อนที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมครับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคกระป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดก็เป็นกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะ
1: ครับครับ
3: เพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยคร
1: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็บอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได้

0: นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: คนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
1: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่เพิ่งเก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
1: ใช
0: ่ถึงแล้ว
2: ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากัน
3: พอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ขยะ 1,000 เลยอ
1: ันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเขาเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับขวด2โลนิดๆ
1: อันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับฟาบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
5: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
6: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
6: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
6: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดได้ลูกละร้อย
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
6: 40บาท
0: อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นตัดผมอันนี้ขายเท่าไหร
6: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมนี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
5: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
5: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแม่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ล
0: งหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400ถึง500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบะขึ้นมาอย่างนี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ครับไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
3: งต่อไปเรื่อย
0: และที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้องๆ
3: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับ

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต
0: ่จริงถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ในโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15ถึง20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100ถึง200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
0: ะครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนํามาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทําให้แห้ง
0: ครับ
1: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ15 20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุ

0: พัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ใช่บริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างฮะ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
1: อง
0: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: โอ้โห
1: มีพลังพิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยแหละค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้ข้อขอ55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอขอ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9 71มี9 Blackberry
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
2: ตวดของย่าเล่าไปฟังต่อมาตอนนี้ก็
1: ตวดของย่าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: คือก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: ค
0: ือนอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้หนีบแล้วเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะ ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
0: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
3: า
0: ะ
3: ละเม็ดละเม็ด
1: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: นี่ปลาหัวม่วงกังกู
1: ปลาหัวม่วงปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
0: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้ม
0: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
0: ะ
3: มาเป็นกุ้ง
0: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
3: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
0: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละปลาหัวม่วงที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
0: กันเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
0: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
3: เราว่าอย่าโต้งๆมา
0: พูดบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
3: น
1: ะ
3: มันร้อง
0: จริง
3: ๆเนี่ยแต่มันโต้งมาพูดวันที่ตึงมันร้องตึงโกมาก
1: กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
3: ็วางวันเย็น
1: วางตอนเย็น
3: คืนใช่ป่ะ
1: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
0: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวม่วงเยอะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวม่วงเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้โหคุณลุงลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล
0: ้
1: วนะ
0: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากเอ๊ยเยอะมากเด้อ 3-4 ตัวโอ้หนักมากแล
3: ้
0: ว
3: มันดีมันดี
0: ม
3: ัน
0: ด
3: ี
0: มันดีมันดีโอ้ยตาแบบตาแดงมากดูมันดีดีแล้วก้ามันเล็กดีติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่นี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลยวันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดียวค่ะ

0: จังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: แล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
0: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่ใหญ่กว่าปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่าง
2: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
0: แล้วกะปิกุ้งนี่คือให
2: ้
0: เสริมให้ความเค็ม
2: กายรสชาติมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะทีนี้ okay. อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
0: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
2: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
0: ใช่เครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะ
1: จ้ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: แต่เดี๋ยวเราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันข้างแรงนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาร้าเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อน
2: ค่ะ
1: น้ำเคยนี้ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะหมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งแหละ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: ปิ้นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่ามันแหลมจะส่งมาทางนี
0: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่

0: ทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปแล้วค่อยเติมน้ำได้เนา
1: ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเนาะ
1: ค่ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานๆเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
3: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นนิดนึงอย่างนี้
2: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: ้ำเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: เลยไม่ขมเลย
0: ก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียวกว่านี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะ
2: ใช่อ
1: ันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานอยู่แล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่มดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลย
0: แม่แป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
3: า
1: ะแม่เน
3: า
1: ะ
3: น้ำว่านกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: ใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณ
0: ลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โมพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะ

0: และถ้าเกิดว่าอยากดูตามเพอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
2: พ่อแม่กุ้งมาไ
1: หมเอาค่ะจ้ะใส่นี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นนะ
0: ไม่หล่นจับไม่เล่นมาก
3: อมรินทร์ทีวี

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงด

0: สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
1: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดอะค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนามม้านางเลิ้งนะคะแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องป่าและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้า

0: างเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสำริดความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีจารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูณสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นทุกวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรมหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางผ่านพุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและสวนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
1: เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระประมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
0: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำอย่างยั่งยืนสวนดุสิตหรือเขาดินวนาที่ต่อมาภายหลังเรียกว่าสวนสัตว์ดุสิตเป็นสถานที่สำคัญในอดีตแห่งหนึ่งของไทยที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชและสืบทอดต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2438หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรหรือถนนพระราม5ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประกอบคูคลองระบายน้ำและถนนแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันไม้นานาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติโดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประพาสทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตหรือเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2181และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยหลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาจึงมีการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับโลกไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำหน้าผาสูงเป็นต้นรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2571
2: ในส่วนที่1เนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกัน
1: ค่ะ
2: โซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพับลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และที่สำคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให
1: ้
2: ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกล่าวประชาชนโดยเฉพาะสวนสาธารณะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็ของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์ นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สำหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เทศโรงพยาบาลสัตว์คลังอาหารสัตว
3: ์
2: แล้วก็ศูนย์โภชนาการสัตว์ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะเฟสที่1กับเฟสที่2เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วง2ช่วงงานครับ
3: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี้คะ
2: ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที
3: ่
2: เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่สมัยการที่5ท่านเห็นว่าทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกวางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮะ
3: ค่ะ
2: เริ่มความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละ เพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำความเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันนี้แตงโมนะผ่านรังสิตผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่าที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำ เพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำ ทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไร อันนี้คือฟื้นทุ่งน้ำรังสิตขึ้นมา
3: ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของปทุมธานีด้วยเลยใช่ไหมคะ
2: ในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คนให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิตดังนั้นเมื่อสวนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
3: ่
2: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีก1แห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
3: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี่
2: ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว
3: ์
2: คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนที่นั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์ได้เห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอน2 มีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้นส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็นตัวบ่งบอกว่า

0: และธรรมของเมืองนั้น
1: ๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินปิดเขาดินจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวนาที่มีมาแต่เดิมใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนค่อยๆเห็นพระปรีชาญาณว่าเอาล่ะเขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เถอะอะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของพระราชวิสัยทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยผืนนี้นะคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกรุณาที่ดินแปลงนี้ให้หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเห็นท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ว่าการที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให
1: ้
0: สักที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสัตว์ไปเลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะครับจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะนั้นท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะสวนสัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตจะโตขึ้นและจะอยู่ไปเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ต่างประเทศมีอยู่
1: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
0: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้งบประมาณองค์การสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยน
1: ะ
0: มีคนเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับเราอยู
1: ่
0: ทุกวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิซูก็จำเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับต่อจากนี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมพระเกียรติเสร็จคิดว่าในประมาณอีกสัก 7-8 เดือนเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม
1: ้
0: บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีส่วนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงาน
1: ะครับ
0: แล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเรา
1: ไปเที่ยวที่อื่นก่อน
0: ไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุงมาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
1: ่
0: แต่ต้องเรียนเนี่ยครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
1: ้
0: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
1: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
0: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับสวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคดูที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้ส

0: ฝึกดีกับความเป็นสวนสัตว์สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระภายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคนจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้าถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขาเราต้องเป็นฝ่ายค้นหาที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกชื่อเต็มของมันนะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่าซูแล้วก็บอกว่ามันคือสวนสัตว์จริงๆแล้วมันคือซูโรจิคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มาให้เราเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
1: นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วนับตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า 4,854 ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานการณ์วิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และทรงพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
2: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาดังแสงทอรุ้งจากฟากฟ้าสู่แผ่นดินด้วยพระญาณทัศน์ที่กว้างไกลและสายพระเนตรอันละเอียดอ่อนที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับทุกคนตลอดมาเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงโปรดให้สร้างโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับบุตรหลานทหารมหาดเล็กและบรรดาข้าราชบริพารต่อมาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายมาตั้งณจังหวัดนนทบุรีพระราชทานนามว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองอันหมายถึงวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองนอกจากนี้ยังทรงตั้งโรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาจังหวัดนครพนมกำแพงเพชรสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีจังหวัดอุดรธานีสงขลาและฉะเชิงเทราทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัยพระราชทานคำแนะนำเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทรงติดตามผลการศึกษาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในด้านการอุดมศึกษาพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆปีละเป็นจำนวนมากทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552พระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารใช้ชื่อย่อว่ามทส.ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั่วประเทศที่ประพฤติดีมีความสามารถทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพจนถึงระดับปริญญาตรีโดยไม่มีภาระผูกพันในการใช้ทุนคืนเมื่อจบการศึกษาแล้วยังทรงเปิดโอกาสให้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ตามความสมัครใจนอกจากพระราชทานทุนการศึกษาแล้วพระองค์มีพระราชดำริให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานด้วยซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระราชทรัพย์จากน้ำพระราชหฤทัยต่อเด็กและเยาวชนผู้ยากลำบากเปรียบเสมือนหยาดฝนตกต้องผืนดินแห้งระแหงเปรียบเสมือนแสงทองส่องสว่างพร่างพรายทั่วแดนดินพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในด้านการศึกษาสร้างความอยู่ดีมีสุขความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองทรงมีพระบรมราโชบายให้การศึกษามุ่งสร้างเด็กและเยาวชนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีอาชีพเป็นพลเมืองที่ดีทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของการศึกษาทรงพระราชทานพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นปราดแห่งการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างกระบวนการศึกษาเรียนรู้ฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นวิทยากรชั้นเลิศเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ร้อนประสบภัยพิบัติในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิผลพระราชยานทัตพระอัจฉริยภาพลึกซึ้งยิ่งนักทูลกระหม่อมแก้วพ่อหลวงแห่งปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาบพิตรผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะโดยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด
0: ความเป็นชาติไทยของเราทุกยุคทุกสมัยนั้นเกิดขึ้นได้เพราะความเกื้อหนุนกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาสนามาแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทศพิธราชธรรมพระราชจริยวัตร10ประการเพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนเป็นที่ชื่นชมยินดีประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวโลกทุกพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยทานศีลบริจาคความซื่อตรงดำรงในสัตว์สุจริตทรงอ่อนโยนทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณทรงบริบูรณ์ด้วยความเพียรเอาพระราชหฤทัยใส่ในการปกครองพระราชอาณาเขตและประชาชนให้มีความสุขปราศจากพยันตรายทรงบริบูรณ์ด้วยความไม่โกรธและทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอทรงดำรงไว้ซึ่งความไม่เบียดเบียนกอบด้วยพระราชกรุณาทรงมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในพระขันติอดทนพระเมตตากรุณาธิคุณทรงรักษาความยุติธรรมความไม่ประพฤติผิดในขัตติยราชประเพณีทรงดำรงอยู่ในพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงตั้งมั่นในความเป็นอัครศาสนูปถัมภกมาอย่างต่อเนื่องล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่1ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงชำระพระไตรปิฎกรัชกาลที่2ทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์พระองค์แรกที่ผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงนำวันสำคัญทางศาสนาคือวันวิสาขบูชามาเป็นวันสำคัญในแผ่นดินไทยรัชกาลที่3ทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดราชนัดดาโลหะปราสาทรัชกาลที่4ทรงผนวดศึกษาพระธรรมวินัยถึง27พรรษารัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมขึ้นตามวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุและสามเณรรัชกาลที่6ทรงจัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่งเรียกว่าหลักสูตรนักธรรมเพื่ออบรมพระภิกษุสามเณรที่มีโอกาสบวชเรียนน้อยวันแล้วลาสิกขาบทให้ได้รับความรู้ในทางพระพุทธศาสนาตามสมควรรัชกาลที่7ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการกระทำสังฆายนาพระไตรปิฎกขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2468ถึงพุทธศักราช2473เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับว่าเป็นการกระทำสังฆายนาครั้งที่3ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกจากแบบใบลานมาเป็นแบบรูปเล่มที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยรัชกาลที่8พระองค์ทรงประกอบพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะผนวดในพระพุทธศาสนา ทรงขอสังฆราชานุเคราะห์ในการศึกษาตำราทางพระพุทธศาสนาเพื่อใช้ในการเตรียมพระองค์ในการที่จะผนวดทรงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดวาอารามกับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอื่นตามสมควรล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองค์การที่บริพร้อมต่อการปกครองประเทศชาติและประชาชนทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่งดงามด้วยศาสนาและทศพิธราชธรรมในพระองค์ที่มิอาจหาถ้อยคำใดมากล่าวเปรียบได้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามทรงยึดมั่นสืบสานโบราณราชประเพณีได้อย่างเคร่งครัดบริบูรณ์ทรงปฏิบัติได้อย่างสง่างามเสมอมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ในการตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนาทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2509ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อเจริญพระชนมายุ26พรรษาพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาทรงผนวดในบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเป็นพระอุปชาสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์สมเด็จพระธีรยานมุนีทีปุณณโกถวายอนุสาสน์ทรงได้รับการถวายพระราชสมณนามว่าวชิวราลงกรณูหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา15วันแล้วจึงทรงลาสิกขาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521การเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกถือเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดกันมาตามราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในท้องถิ่นทุรกันดารปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธตามต่างจังหวัดมักจะไม่ได้รับความสะดวกในการรักษาเนื่องจากโรงพยาบาลบางแห่งต้องแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ที่มีจำนวนมากอยู่แล้วทำให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมอีกทั้งการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานครก็มักจะมีปัญหาเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นโดยปัญหานี้พระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงทราบปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั้นโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีจึงเกิดขึ้นมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณเพื่อขจัดขั้นตอนปัญหาต่างๆในการบำบัดอาการอาพาธของพระสงฆ์และเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลท้องถิ่นในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนในชนบทอีกด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลนั้นสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีสุขภาพพลานามัยที่พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญนั้นไม่ใช่แค่เพียงส่งไปถึงพระสกนิกรเท่านั้นแต่รวมไปถึงพระศาสนาการขัดเกลาและหลอมรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนหากสมณเพศผู้ทำหน้าที่นำคำสอนไปเผยแผ่แก่ประชาชนมีพลานามัยที่ดีแล้ว จะสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ได้น้อมนำแนวขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำรัสตลอดมาทรงเป็นประธานและควบคุมการก่อ

ริราชสมบัติครบ50ปีพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำอาทิทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและยังทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อประโยชน์ทางศาสนาอีกมากมายทรงเปิดงานเมาริดกลางของศาสนาอิสลามและร่วมกิจกรรมส่งเสริมคริสตศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกซ์อย่างสม่ำเสมอด้วยพระราชญาณทัศน์อันลึกซึ้งพระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เพื่อเป็นหลักชัยทางศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับปวงชนชาวไทยของพระองค์พระราชจริยวัตรอันลึกซึ้งของพระองค์อีกประการหนึ่งคือทรงมีพระกตัญญูภาพอย่างสูงยิ่งเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18ซึ่งเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ของพระองค์และสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ซึ่งเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ของพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมีพระราชศรัทธายิ่งในการสืบทอดบวรพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระลานพระราชวังดุสิตอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานให้ประชาชนร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อปลูกธรรมะในจิตใจประชาชนเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติสืบไปประเทศไทยดินแดนที่งดงามด้วยพระพุทธศาสนาและศาสนาทั้งหลายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระองค์ทรงงานสืบทอดพระศาสนาได้อย่างสง่างามตามรอยพระยุคลบาทพระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีและพระบรมราชบุพการีทุกพระองค์มิเพียงเท่านี้พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ก็ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ได้อย่างงดงามเช่นเดียวกันดังพระดำรัสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกความตอนหนึ่งว่าสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระราชหฤ

ือไทยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องสุขทุกข์ของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงพิทักษ์และคุ้มครองพระบวรพุทธศาสนาสมพระราชฐานะพุทธศาสนูปถัมภกทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกข์ร้อนลำเข็ญทรงสนับสนุนและเชิดชูผู้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ได้มีกำลังใจในการทำงานอย่างปิดทองหลังพระพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและซาบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิ์ที่ว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษ

ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่

4. เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ
0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือนที่อื่น
1: ไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: แต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายสบายเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายสบาย
1: หล
0: ัง
1: จากตรัสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอซึ่งแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: พระศรีมหาโพนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วง
0: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะคร
1: ับ ก็ไปหมดแล้ว
0: เก่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู
1: ่ค่ะ
0: อนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
1: ของอดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพรมบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
0: ผมเรียกท่านฟักได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ท่านฟักนะครับก็คือ
1: ค
0: ่ะเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่ครัวหัวป่าในตอนนั้นใช่ไหมคร
1: ับเป็นลูกสาวของท่าน
0: ที่จัดทีมลูกสาวของท่านเลยคือแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่ครัวหัวป่าเพื่อทำอาหาร
0: เข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: โซนแรก
1: ค่ะ
0: ภูมิพรมบุรี
1: ค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีท่านบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
0: อ๋ออันนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ
0: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่ครัวหัวป่าล่ะครับ
1: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงพอพระราชหฤทัยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
0: คือมีบันทึกไว้หมดเลยว่ามีใครบ้างที่เป็นแม่ครัวป่าในยุคนั้นเห็
1: น
0: เขาบอกว่าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วย
1: เวลากลับจากกำแพงเพชรท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารข้าวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่ครัวหัวป่านี้ด้วย
0: แล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วนๆ
1: ใช่ค่ะเป็นทายาทที่ทำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
0: วันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลย
1: แม่สี
0: แม่ตุ๊ก
1: แม่ตุ๊กค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่สี
1: แล้วก็ป้าแอ๋ว
0: นะคะ
1: แล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แวว
0: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
0: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ
2: นางอุดรอินทรพันธ์ไง
0: คุณยายอุดร
2: จ้า
0: แม่เคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
2: ไม่มีปลา
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียก
2: มะขามเปียก
0: มันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
2: แล้วข่านี่ตำให้ละเอียดแต่นี้
0: เอาข่าดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
2: ใส่อย่างนี้เลยหยิบแต่มะขามออก
0: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาเคล้ากับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม่
2: ใช่
0: เคล้าก็คือคุกวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม
2: ่ถั่วอีจงนี
0: ่ถั่วลิสงด้วยนี่นี่ถั่วลิสงถ้าไม่มี
2: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
0: อ๋อมีอีกเอามาอีก
2: ไอทีมันนี
3: ่เอาถั่วมาอีก
0: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
2: ทีมันแคบไป
0: มาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย
2: คั่วเองปุ่นปั่นเอง
0: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ
2: ่
0: ะ
2: แม่ทำมา
0: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
2: เวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วย
0: เอามาผมบังแดดใช่ไหมแม่เนื้อนึกว่าร้อน
2: เธอกำลังยังกว้างหน่อย
0: อ๋อมันเล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารกันเยอะๆเน
2: า
0: ะ
2: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเจ้เนี่ย
0: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายเดี๋ยวผมจะใส่กระต่ายให้
2: ขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกถุงมาเลย
0: ขึ้นตายก่อนแม่ขึ้นตายมาม
3: าหนูมาช่วยเขา
0: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครูหัวป่าไหม
2: ทัน
0: ท่านไหน
2: เยอะ
0: เป็นหนึ่งในทีมแม่ครูหัวป่าที่เคยรับเสด็จราชการที่5เลยเหรอว้าวตัวจริง
2: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแหววไปเอามะนาวไปไหน
0: มะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเลย
2: เกลือป่นใครซื้อมั้ยยัง
3: เกลือป่นซื้อมั้ยยังน้องเอ้ยเกลือป่น
2: มีมั้ย
0: เกลือเดี๋ยวได้เอาอะไรเกลือป่นด้วยเหรอ
2: เกลือป่นด้วย
0: อ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม
3: ่มะนาวหั่นเหรอแม่เหรอ
2: บีบ
0: บีบไม่ทันใจ ออกไปเชฟออกไปเป็นไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่อีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
2: เดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ

0: จะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวก
1: เอามะพร้าวโรยอีก
2: มะพร้าวโรยบน
0: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
3: คนละอย่าง
0: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่า
3: แม่ครัวหัวป่า
4: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: อร่อยอ่ะตอนที่เข้าปากไปนะมันเหมือนกินแม่งคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
1: ใบช้างหลางมัน
0: โอ้ย
2: อร่อยแล้วอย่าย้ำลูก
0: ไม่ย้ำแล้ว
1: พอแล้วเดี๋ยวเก็บไปล้าง
0: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไปแยกที่เรียกบ่อยๆล่ะใครนะแหววแหววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงชอบเรียกหาแม่แหววจังอะครับผม
3: ป้าเขาติดปาก
0: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับ
3: ของยายเกี้ยงค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้แม่สีถูกไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
0: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
3: อําแดงสินค่ะ
0: ที่กำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
3: ปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
0: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
3: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
0: เดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปหรอแม
3: ่ก็น่าเดี๋ยวเราเอา
0: หม้อนี้หม้อนี้ไหมแม่หม้อนี
3: ้มันก็จะใช้สากตำไม่ได้จริง
0: เอาโคกใหญ่เรามีโคกใหญ่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
3: เหม
0: ือ
3: นมีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรนี้เปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปแล้วครับ
3: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
0: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
3: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
0: โอ้ไปแข่งเลยเหรอ
3: จ้ะ
0: เอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่ง
3: ใช่ค่ะ
0: ได้ที่เท่าไหร
3: ่เอ๊ะได้ที่เท่าไหร่วุ้ยป้าตุ๊ก
0: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มครับแม่
3: เดี๋ยวเอาปลา
0: ปลาอยู่ไหนแม่แมวนั่งแม่แมวนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
3: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
0: สุกแล้วหรือดิบ
3: สุกค่ะ
0: อ๋อคือสับแล้วไปผัดมานะน้องคุณผู้ชม
3: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะ
0: ใส่ไข่ต้องไปไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบ
3: ใช่ใบยอกับใบข่า
0: ใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
3: ไม่เคย
0: มีไหมโรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม
3: ่ได้เนี่ยมันเป็นจมูกไผ่
0: ลองชิมหน่อยมันเป็นยังไงชาลิ้นเลยอะโหเมื่อกี้ชิมใบข่าไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงใช่ไหมแม
3: ่ไม่ชาเลยค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยัง
3: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
0: ก็คือให้มันกลิ่นเกรียมเยอะๆ
3: ค่ะ

0: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
1: รายการหนึ่งค่ะ
0: อ๋อไปเตรียมอีกอาหารอีกจานหนึ่งโอ้ยหอมมากกลิ่นมันเป็นห่อหมกนะแม่มัน
1: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
0: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะหืมมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะคือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
1: มันจะหอมใบยอไงคะ
0: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยอร่อยแม่อันนี้อร่อยเลยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
1: ต้มปลาหัวตาล
0: แม่แหววกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะ
0: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
1: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนๆแล้วเรามาปาดตรงหัวออก
0: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
1: หน่อไม้ค่ะ
0: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
1: หน่อไม้ลืมแล้ง
0: อันเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
1: ใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
0: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับตำเนื้อปลาทูจนละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
2: น้ำปลาค
0: ่
2: ะ
0: ใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
2: น้ำกะทิค่ะ
0: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
2: หางค่ะ
0: ปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
2: หางก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะ
0: ถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ย
3: เราก็ทำ
0: เราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยเหรอ
3: ค่ะ
0: อย่างวันไหนอยากกินปลาแหนม
3: ปลาแหนมเหรอคะ
0: ก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อย
2: ขอใส่หมูเลยนะคะใส่หน่อไม้นะ
0: แล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่สีทำไมใช้แต่หาง
3: เราใช้เราราด
0: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ จะมาทำอะไรครับผมวันนี
2: ้แกงบวนค่ะ
0: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก
2: ตำใบไม้ค่ะ
0: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
0: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม
2: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วมาใส่ในแกงเล็กลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
2: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม
2: ่ไปคั่วค่ะ
0: อันดับแรกมีกระชายมี
4: กระเท
0: ีย
4: ม
2: หัวหอม
4: แล้วก็มีผิวมะกรูด
0: ก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่ว
4: แล้วก็ตะไคร้
0: พริกแกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
2: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
0: เอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
2: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส
0: ้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทำให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม่ไส้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอมออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปคืนแม่สีเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอด
5: อ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับ
1: คือแม่บางพรหมยนต์จ้ะ
0: แม่บางพรหมยนต์อันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
1: รุ่นคุณแม่จ้ะ
0: วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับ
1: ขนมขี้หนูจ้ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่ง
1: ขนมละอองฟ้าจ้ะ
0: ขนมละอองฟ้าอ๋อ
1: แป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำใส่
0: ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
1: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
0: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะ
1: ใบเตยจ้ะ
0: อาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
1: นวดได้มันเข้ากันเท่านั้นเอง
0: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครูหัวป่านี่จะไม่เหมือนกับที่อื่น
1: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
0: นั่นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มนวดแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอะแม่เครื่องมือตัวนี้
1: ตะแกรงตะแกรงลวด
0: ปกติเขาเอาไปทำอะไรนะเนี่ย
1: ก็ไปมุ้งลวดทั่วๆไป
0: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอะ
1: นี่ทำไว้ไง
0: โอ้ไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยก็พอเอาแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับ
1: จ้า
0: เสร็จแล้วก็ไปนึ่ง
1: ไปนึ่งนึ่งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
0: อันนี้เราจะมาสีกันใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตย
1: ใบเตยจ้ะ
0: นะครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
1: ใบเตยตำ
0: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะอันนี้พอนึ่งเสร็จแล้ว
1: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
0: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
1: ใช่
0: น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ
1: ใช
0: ่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมหอมหวานในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆ นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบวนล้วนๆเลยล่ะครับ
0: พอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างคุณผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยคุณผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นและจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบและอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมกระเด็ดน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับนี่นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบวนของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
3: ลูกใส่อะไรบ้าง
0: อันนี้
3: ผมเครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
0: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมดีกว่าครับแม่
3: ค่ะถึงรสชาติมีความเผ็ดปลาแรมด้วยเค็มเกลือนิดนี้ส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบกรุบ
0: ปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยหนึ่งไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
3: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
0: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าเหมือนก
3: ัน ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะไม่ได้มันมีอะไรบ้าง
3: ใช่ถูกต้องมันมีไข่กบ
0: ไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่อง
3: ลอดช่อง
0: นางลอย
3: นางลอย
0: ก็คือข้าวตอก
3: ข้าวตอก
0: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
3: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
0: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
3: ข้าวเหนียวดำเรียกไอตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอตื้อ
1: ันนี้หอมมาก
3: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
2: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
3: ้ใช่ใช
2: ่โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมเข้าตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็รสช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบกรุบ
3: นิดนิดนิด
2: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลยอ
3: ่
2: ะ
3: มันละมุนข้างในในเวลาเรา
2: แล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มารู้สูตรแม่ครูโหป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝากนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้ทีแล้วถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
3: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวโหป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวโหป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
2: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดฉลองแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

เกิดที่เกาะลิเป้ค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททําให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวปวดหูเสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสาย

ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

ช่วงระยะหลังนะคะเราคงได้ยินคำว่าไบโอชาหรือถ่านชีวภาพบ่อยครั้งขึ้นจริงๆแล้วไบโอชาไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่นตัวและให้ความสนใจไบโอชาเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาเป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังข้าวโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้จริงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาสร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ

ูชาครับคือฐานชีวภาพนะครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นฐานแต่ต้องขอบอกกันว่าฐานชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับฐานหุงต้มนะครับเพราะว่าฐานหุงต้มนี่คือเอาไว้ใช้หุงต้มทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าฐานชีวภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชานะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตได้เลยว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซเรือนกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพไรซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพไรซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพไรซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งไบโอชาเนี่ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนได้เพราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่มีคำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างบริษัท SCG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังสูงขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนฟุตปรินต์ลดลงเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตอนนี้การใช้พลังงานในอาคารนะครับเป็นไปกับเรื่องของระบบปรับอากาศเยอะมากนะฮะ 60-70% ก็คือค่าแอร์นี่แหละนะฮะถ้าเราทำวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่องไบโอชามานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biochar

0: Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการ Green Finance ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับมีเมธอดโลจีหรือว่ามีวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตปรินท์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
1: กว่าธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ SCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะเพื่อทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงแล้วอะค่ะในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราอะเริ่มมาประมาณปีนึงค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นนักมันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรนึงที่คอมมิตไว้ว่าเราจะเป็น Net Zero เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็น Net Zero เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการ Reduction ก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำออกไปอันที่2ก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาเราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูพุนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
2: พวงไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับแล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาคือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้สิ่งที่เรียกว่าไบโอชาที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาเนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็น reduction หรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ removal คือมันดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษา

0: เยอะๆเข้าเนี่ยเราก็เลยรู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่โซลูชันก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟเวลนะครับซึ่งไบโอชามันเป็นเนเจอร์เบสโซลูชันคือมันใช้กระบวนการของต้นไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาผมดูแล้วว่าแบบนี้มันดูมันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจมีเลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาอย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมาก ก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Blue นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชานะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือ Digital MRV เนี่ยเข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ย Biomass ของคุณก็คือชีวมวลคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นในโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเพื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biocha Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบฝึกการฝึกเราฝึกกับชุมชนฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทวงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัทแพลนบูเนี่ยเข้ามาออดิตคือเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาปกติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสักเดือนนึงไปอยู่กับชุมชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี่ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and paste โปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทั้งเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามาเราทำเรื่องคอร์ปอเรชันกับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้ทั้งเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่เนี้ยทำมานานแล้วเรามาจะมาจัดองค์คาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยายไบโอชาตัวเนี้ยให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการผลิต
1: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะเป็น ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์หรือว่า ecosystem เราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะพาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ
0: อยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในไลน์ของวงไผ่เราอยากจะมาให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรรงค์ของเราไปปัก นะครับอยู่ที่ทาง IBI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่อง BioChar Academy อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริง

0: เกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของ Green Finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการเงินที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาซึ่งผลิตได้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยควรจะต้องไม่ได้สูงเกินไปจนกระทั่งชาวบ้านชุมชนทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอยากจะให้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้ในสภาวะโลกรวนครับ
1: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถ

และพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มอันนี้ก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

ราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเช้าวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2450นะครับเรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงตำบลบ่าวห่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรรยายถึงบรรยากาศที่ท่าเรือในเช้าวันนั้นเอาไว้ครับว่าชาวเมืองนี้ล้วนแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นต่างคนต่างเปิดหมวกโบกผ้าและร้องฮูรากันตามธรรมเนียมของชาวนอร์วีเจียนและยังได้ทูลเกล้าถวายดอกไม้แก่พระองค์ทำให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งครับ

ตำบลบันห่มหรือบันสตรอนตั้งอยู่ในจุดที่ซองฟยอตบรรจบกับเฟียลันฟยอตทางตอนเหนือของเมืองติดกับทาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์คือทาน้ำแข็งโยดันสเบรตัวเมืองโอบล้อมด้วยภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 4,000 ฟุตบาห่มเป็นเมืองตากอากาศฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของนอร์เวย์

0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายเกี่ยวกับเมืองบาห่มไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: บาห่มที่เรือจอดนี้เป็นที่ประชุมฟยอร์ดทั้งปวง4ฟยอร์ดด้วยกันจึงเป็นที่ที่ซีนารีงามบ้านบาห่มตั้งวงอ้อมเขาลูกหนึ่งส่วนที่ตรงข้ามฟากมีเขาสูงเป็นวงรอบแลเห็นสโนดาอยู่บนยอดเขาบ้างฟิยอร์ดที่อยู่โดยรอบนั้นกว้างหลายไมล์มีเรือปลาไปมาอยู่ตามฟิยอร์ดเหล่านั้นเป็นที่งามมากและอากาศโปร่งแจ่มใส

ในการทอดพระเนตรตำบลเล็กๆแห่งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าพระที่นั่งคันนี้เป็นรถคันเดียวในตำบลนี้ที่หาได้เรียกว่าตรินเล่เป็นรถกระเช้าสารนั่งได้4คนพอเบียดเบียดแต่สารถีคงอยู่ข้างหลังสายถือผ่านมาในระหว่างคนนั่งพระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รถม้าพระที่นั่งคันนี้ไว้ด้วยในภาพคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

ไปตามถนนริมทะเลถนนนี้กว้างประมาณ5ศอกเรียบไปบนชายเขาต่อทะเลแต่แข็งทำเรียบร้อยดีรู้สึกช่างสบายจริงๆเพราะเหตุที่ต้องแดดอุ่นอากาศก็ยังเย็นดูสดชื่นในใจพื้นที่ก็รู้สึกว่าเป็นบ้านนอกแท้ไม่เป็นอย่างที่จะทำเมืองแต่มันไปไม่ถึงเมืองเป็นครึ่งๆกลางๆน่าเดินเล่นเป็นที่สุดถนนก็ไม่สู้ชันชาวเมืองก็ล้วนแต่ใจดีกิริยาดีพบเข้าที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือถึงออกปากต้อนรับก็มี

จุดแรกที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์เซนต์โอลาฟเป็นโบสถ์อังกฤษซึ่งสร้างในแบบนอร์วีเจียนตัวโบสถ์สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2440เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มาร์กาเร็ตกรีนหญิงสาวชาวอังกฤษผู้เดินทางมาท่องเที่ยวฟยอร์ดแห่งนี้และได้ตกหลุมรักจนแต่งงานกับคณิตกริกนาผู้ก่อตั้งโรงแรมกิกเนสโบสถ์นี้จะมีการสวดมนต์ในทุกวันอาทิตย์เฉพาะในฤดูร้อนและในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านก็กำลังมีการสวดมนต์อยู่ภายในโบสถ์

จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามถนนสายหลักของเมืองและทรงแวะที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของจิตรกรชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อว่าฮันส์ดานและวันนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บ้านหลังนี้เอาไว้

บ้านนี้ตั้งอยู่ในที่งามมีลานหญ้ามีต้นเชอรี่อย่างลูกว่าหลายต้นมีต้นกุหลาบที่รั้วบ้านและที่ข้างเรือนดอกเต็มๆต้นรูปเรือนนั้นเป็นอย่างนอร์เวย์เยนแท้มียอดมีหลังคาซับซ้อนข้างในก็แต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างนอร์เวย์เยนเขียนสีเขียวสีแดงลายก้านขดเป็นพื้นเขาว่าเป็นลายอย่างข้างตะวันออกช่างหาเครื่องเฟอร์นิเจอร์อย่างเก่าๆเมื่อไม่มีของเก่าก็ทำประกอบเช่นนาฬิกาทำเป็นตู้และเขียนลายครุฑอย่างเก่าเหมือนของ

ฮันส์ดานเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะภาพธรรมชาติอันสวยงามในฟยอร์ดที่ต่างๆของนอร์เวย์รวมถึงภาพวาดหญิงสาวชาวนอร์เวย์ในชุดพื้นเมืองซึ่งดูมีเสน่ห์มีสีสันและมีชีวิตชีวาในวันนั้นพระองค์ทรงซื้อภาพวาดฝีมือของจิตรกรผู้นี้4ภาพ

0: และในบริเวณชายหาดใกล้ๆกับบ้านของฮันส์ดานั้นทีมงานยังได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้ไว้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่าช่วงเวลา100ปีไม่ได้ทำให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนักปัจจุบันเมืองบันห่มยังคงเป็นเมืองตากอากาศที่มีผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมักเดินทางมาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนแต่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากสยามยังคงเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าหลายคนจดจำได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเจ้าของโรงแรมกิกเนสอันเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งเมื่อ100ปีก่อนคุณปู่ของเธอคือผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์และในวันที่ทีมงานได้เดินทางมาถึงเมืองบาห่มวันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเธอได้นำภาพถ่ายสำคัญมาให้ทีมงานได้บันทึกเป็นภาพถ่ายขณะที่คุณปู่ของเธอกำลังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงขณะพระองค์กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับและภาพรถม้าพระที่นั่งขณะที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองเล็กๆแห่งนี้ซึ่งทั้งสองภาพได้ถูกนำมาใส่กรอบจัดแสดงไว้ภายในโรงแรมแห่งนี
1: ้ I can't remember it because I was not born when he was hereBut I've heard many nice stories about him, and I can remember that my mother-in-law, she was telling about it, but she was not here either at that time. But I think he was popular because you can see the picture when he's going with the horse and people around and they were waving. Of course, everyone is special when they are coming, and especially king from, at that time, from Sia. That was not very often we had people from so far away.
0: ปัจจุบันภายในโรงแรมกิกเนสยังได้จัดแสดงของขวัญที่ระลึกมากมายที่บุคคลมีชื่อเสียงได้มอบไว้ขณะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือของขวัญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานไว้เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2532เป็นของขวัญที่ช่วยเชื่อมโยงเมืองเล็กๆแห่งนี้ให้ใกล้ชิดกับประเทศไทยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
1: We had her, his granddaughter, was it? She was here some years ago. She was very nice. She was polite. She was interesting in the history of the hotel and in the church. And I walked her up to the church late one evening. And she was really interesting in our history.
0: ในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองบรานโฮมชาวเมืองตามมาส่งเสด็จกันเป็นจำนวนมากเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจที่พระองค์ได้นำมาถ่ายทอดไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: วันนี้พ่อรวยดอกกุหลาบมากเจ้าของโฮเทลเอามาให้เป็นมัดใหญ่มีผู้ต้องการจะจับมือเห็นจะเป็นอเมริกันทัวริสต์หลายคนพ่อยอมจับให้แกทุกคนบ้างก็มาขอให้เซ็นชื่อพ่อก็ตกลงอยู่ข้างจะชอบกันมาก

ได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเวียนเสด็จพระราชดำเนินจากตำบลบรานโฮมมายังตำบลบุญดันและที่ตำบลเล็กๆแห่งนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรทาน้ำแข็งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

มุนดันเมืองเล็กๆในเฟียรันฟยอร์ดเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลาปีนเขาและชมธารน้ำแข็งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ด้วยบรรยากาศอันเรียบง่ายแบบชนบท

0: สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นของเมืองคือโรงแรมมุนดันคฤหาสน์หลังใหญ่ในแบบวิกตอเรียนเรือพระที่นั่งได้จอดที่ท่าใกล้กับโรงแรมแห่งนี้จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทาน้ำแข็งโบยุมสเปรย์เป็นทาน้ำแข็งที่แยกออกมาจากทาน้ำแข็งโยดันสเปรย์ซึ่งมีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานับร้อยปี
1: ที่นี่เป็นวังเขาสูงเป็นซองเข้าไปแต่ในซองนี้กว้างมากมีพื้นดินราบเป็นพื้นลำธารเหวี่ยงไปอยู่ข้างขวามือขาขึ้นไปฝ่ายข้างเขาแถบซ้ายมือเป็นเบรน้ำแข็งมาค้างขาไปหลายแห่งที่แท้ก็เป็นน้ำแข็งดาดบนยอดเขาแผ่นเดียวกันที่ไหนเป็นยอดสูงที่นี่ก็ไม่มีน้ำแข็งหุ้มวางยอดสูงทั้งปวงนั้นมีเบรตลอดเว้นไว้แต่ที่สุดทีเดียวจึงทลายลงมาจนถึงพื้นลำธาร

เวลา 1 ทุ่มของวันที่ 21 กรกฎาคมพุทธศักราช 2450 นี้นะครับที่เรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงท่าเรือของเมืองกุดวังเค้นและได้แวะจอดพักที่ท่าเรือเมืองนี้เป็นเวลา 1 คืนครับก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังเมืองวอสในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งเส้นทางระหว่าง2เมืองนี้แหละครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เอาไว้มากมายหลายภาพเลยทีเดียวและที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้บันทึกเอาไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมากับสิ่งที่ทีมงานของเราได้ไปเก็บภาพเอาไว้เมื่อ100ปีให้หลังนะครับภาพที่ปรากฏออกมานั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลยล่ะครับ

เมืองกุดวังเก้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านเป็นเมืองเล็กๆที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางโดยทางเรือและมาแวะพักก่อนจะเดินทางไปยังเมืองอื่นต่อไปซึ่งในขณะนั้นการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเริ่มได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากยิ่งขึ้น

และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บรรยากาศท่าเรือเมืองกุดหวังเก้นในวันที่22กรกฎาคมซึ่งพระองค์ทรงบันทึกไว้ก่อนจะประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางประมาณ10กิโลเมตรจากเมืองกุดหวังเก้นจะเป็นถนนที่สูงชันและคดเคี้ยวหากแต่ผ่านหุบเขาที่สวยงามโดยมีปลายทางอยู่ที่โรงแรมสตาร์ฮามที่ซึ่งพระองค์จะทรงแวะพักเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันในระหว่างเส้นทางสายนี้ความสูงชันทำให้ต้องทรงแวะพักม้าหลายครั้งและระหว่างนั้นได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้หลายภาพได้แก่ภาพน้ำตกที่ไหลลงมาระหว่างทางภาพภูเขาที่มีสายน้ำไหลผ่านด้านล่างภาพถนนสู่โรงแรมสตาร์ไฮและภาพตำบลสตาร์ไฮ

โรงแรมสตาร์มไฮตั้งอยู่ในหุบเขาใกล้กับซองฟยอร์ดทางภาคตะวันตกของนอร์เวย์อยู่ห่างจากเมืองวอส35กิโลเมตรสร้างขึ้นบนหน้าผาที่มีความสูงประมาณ300เมตรและลานด้านหน้าโรงแรมยังสามารถชมวิวของหุบเขาที่สวยงามและน่าประทับใจโรงแรมสตาร์มไฮเริ่มเปิดบริการในปีพุทธศักราช2428ด้วยอากาศที่เย็นสบายและทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ปัจจุบันโรงแรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหากแต่ภาพเก่าของโรงแรมเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งโรงแรมได้นำมาใช้ประกอบในแผ่นพับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงแรม

สำหรับพระราชวงศ์จากประเทศไทยนอกเหนือจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยังมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงแรมแห่งนี้เช่นกันในช่วงบ่ายของวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางสายนี้ต้องผ่านหุบเขาอันคดเคี้ยวอีกครั้งและพระองค์ทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ในเส้นทางนี้ไว้อีกหลายภาพ

จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เข้าสู่เส้นทางเลียบลำธารและผ่านทะเลสาบอันสวยงามที่เรียกชื่อว่าอุปหามวันเด็ดหลังจากนั้นพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมวินเย่ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอช

คืนวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองวอชและประทับที่โรงแรมไฟเชอร์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางรถไฟเป็นโรงแรมไม้แบบสวิสซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2432และพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายของโรงแรมเมื่อ100ปีเอาไว้ด้วย

ในคืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นคืนเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในโรงแรมแห่งนี้ต่างกันก็แต่เพียงเวลาที่ห่างกันถึง100ปีและห้องนี้คือห้องที่เจ้าของโรงแรมระบุว่าเป็นห้องที่พระองค์ประทับในคืนนั้น

0: โฮเทลเราอยู่ที่สุดหมู่บ้านใกล้สเตชันรถไฟเรียกว่าไฟเซอร์โฮเทลหน้าลงแม่น้ำห้องที่อยู่สบายดีห้องชั้นล่างแต่งสวยมีถึง4ห้องติดๆกันพ่อชอบห้องไพรเวทซึ่งมานั่งเขียนรายวันอยู่นี้เขาแต่งงามดี
1: This room that we are in now is the room that King of Siam stayed in. This is the biggest room in the hotel with the veranda. We have more rooms with veranda, but they are smaller. So when famous people come to visit Fleischer, they always stayed in this room.
2: ในช่วงต้นศตวรรษที่19โรงแรมไฟเชอร์ได้ให้บริการบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายนับตั้งแต่พระเจ้าออสการ์ที่2แห่งนอร์เวย์จักรพรรดิไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีรวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปัจจุบันพระปรมาภิไธยที่พระองค์และผู้ตามเสด็จในวันนั้นได้ทรงลงไว้ในสมุดรายชื่อแขกผู้เข้ามาพักของโรงแรมเจ้าของโรงแรมได้นำมาใส่กรอบและแขวนไว้ในห้องรับรองซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
1: And here is the signature of the King of Siam and here is the signature of the Prince of Siam so it's very special that we have it here and it's still looking good after 100 years I think that this special thatwe have kept it for so long because we have had the war in Norway. It could have been destroyed, but it was taken good care of. And especially we have many guests from Thailand now who come to visit Fleischer because the king stayed here. We had 30 people here for lunch, and they all was taking film of the picture.
2: ระหว่างประทับในโรงแรมไฟเชอร์พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้1ภาพส่วนภาพนี้คือภาพวิวทิวทัศน์ที่พระองค์ทรงบันทึกจากระเบียงห้องพระบรรทม

0: คืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2450นับเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากสยามรวมเวลาได้เกือบ4เดือนเป็นระยะเวลาที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าวันนี้เป็นวันนับว่าครึ่งกำหนดที่จะไม่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนับว่าเป็นวันแต่ข้างจะเหลือน้อยลงที่จะไม่จดลงไว้ไม่ได้ความคิดถึงบ้านเตือนให้จดลงดังนี
1: ้รุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับหลังจากที่พระองค์ได้เสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่ประทับครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเบอร์เกนซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เนี่ยวันหนึ่งนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับสั่งกับปู่ว่าลงไปหาที่มาสักพันไร่สิเราก็งงเว้ยไปหาที่ทำไมตั้งพันไร่พระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะแสดงการบำบัดน้ำเสียพิธีกำจัดขยะอะไรต่ออะไรต่างๆโดยวิธีการธรรมชาติคือใช้ต้นไม้ใช้อากาศใช้แสงแดดใช้อะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเลยปู่ก็ไปหาตั้งนานเลยนะแล้วผลสุดท้ายก็เลยได้บ้านในบ้านตัวเองนะที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะปู่เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะนั้นเราชื่อว่าแหลมผักเบี้ยเคยได้ยินไหม
1: คุ้น
0: หน่อยที่นั่นเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำเน่าจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใส่ท่อมาใส่ท่อมา18กิโลเลยนะ18กิโลเลยแล้วมาบำบัดที่นั่นที่นั่นจะมีหลักการบำบัดอยู่ 3-4 ประการด้วยกันประการแรกนั้นต้องเอาน้ำเน่าเนี่ยให้มันตกตะกอนก่อนน้ำเน่าสีดำมันขุ่นไหม
1: ขุ่น
0: เลยเพราะนั้นให้เวลาจะเอาใส่แก้วไว้นานๆมันตกตะกอนเห็นไหมเหมือนกันก็เอาสระใหญ่ๆ 3-4 สระให้มันตกตะกอนแล้วระหว่างที่ธรรมชาติเขาทำงานนั้นมีธรรมชาติอีกอย่างนึงเข้ามาทำงานแทนคือแสงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์นี่หลานๆอาจจะไม่รู้นะฆ่าเชื้อบางอย่างได
1: ้อ๋อเพราะว่าความร้อนใช่ไหม
0: ม
1: ี
0: เชื้อด้วยความร้อนด้วยและรังสีเคยได้ยินอุลตราไวโอเลตไหม
1: อ๋อเคยได้ยินครับ
0: อุลตราไวโอเลตนั้นฆ่าเชื้อโรคได้บางตัวนะจุลินทรีย์อะไรแต่ไหนก็มีการบำบัดพอตรวจตะกอนไปเสร็จแล้วอะไรแต่ไรเสร็จแล้วเราไปค้นพบว่ามีพืชอยู่22ชนิดบางทีมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะแต่เวลานี้ค้นพบมาได้22ชนิดเนี่ยยกตัวอย่างพุทธรักษากวกฤาษีผักตบชวาอะไรต่ออะไรต่างๆในโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพวกนี้ฟอกน้ำได้ดังนั้นเลยแปลกประหลาดนะเขาเอาน้ำเน่ามาเป็นอาหารแล้วก็ปิดออกซิเจนใส่น้ำด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้พืชต่างๆเนี่ยไปเพราะนั้นสรุปว่าที่แหลมปะเบี้ยที่วันนึงพวกหลานๆจะไปเที่ยวนั้นจะเห็นว่ามีระบบบ่อเยอะเลยสระน้ำใหญ่เลยนะมีแปลงผักที่จะแปลงพืชต่างๆเนี่ยที่จะทำการกันทำการบำบัดน้ำเสียแล้วก็จะมีป่าโกงกลางบำบัดเป็นแหล่งสุดท้ายเลยเพราะกลัวน้ำสะอาด
1: คุณปู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะถามอะไรลูก
1: แล้วที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยครับนอกจากเขาบำบัดน้ำเสียแล้วครับเขาทำอะไรต่อหรอครับ
0: คู่กับน้ำเสียคืออะไรขยะขยะเพราะฉะนั้นจะที่นั่นจะมีการแสดงว่าขยะด้วยให้มันกลายเป็นปุ๋ยอะไรต่ออะไรต่างๆและพยายามหาจุลินทรีย์ไส้เดือนอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันกัดกินขยะด้วยจะทำให้มันย่อยสลายให้มันระยะเร็วที่สุดยังไงเพราะเราผลิตขยะทุกวันนะเพราะนั้นแหลมผักเบี้ยโดยสรุปแล้วพวกหลานๆจะเห็น2 อย่างด้วยกันคือการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติและอีกอันนึงจะมีขบวนการย่อยสลายขยะน้ำแข็งจะขายอะไร
2: อยากรู้เรื่อง300ตุ่มอ่ะครับ
0: โอ้ก็300ตุ่มคือ300ตุ่มที่ยุงกัดนั่นแหละก็แสดงพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลาไปเดินที่ไหนไม่ใช่ไปเดินที่สบายนะเป็นที่น้ำเน่ามียุงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแล้ววันนึงสมมติพระรมขันบักขาข้างพระบาทข้างหนึ่งถูกยุงไป150จุดไปนับแล้วนะอีกข้างอีก150บวกกันได้300พอดีเรานี่เคยโดนยุงกัดอย่างนั้นไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เหนื่อยยิ่งกว่าเราอีกลำบากยิ่งกว่าเราอีกเอาละไปเที่ยวแหลมผักเบี้ยตกลงไหม
1: ไปครับ
0: อ้าวสนุกกันเลย
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนสักครู่เดียวนะครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

จากปัญหาน้ำเสียและขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากท่านทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎรและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ท่านทรงศึกษาและนำหลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพียงใช้สายลมและแสงแดดทำงานด้วยตัวของมันเองเข้ามาใช้ในการพัฒนาเรื่องของน้ำเสียและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เรียบง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: ้ำแข็งที่พวกเราจะไปอ่ะคือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: และที่นี่มันจะใช่เหรอ
2: ว่าไม่ใช่นะที่นี่คือนาเกลือ
0: แต่ว่าที่เนี่ยคือจังหวัดเพชรบุรีนะ
1: งั้นเราไปกันต่อเลยไหม
0: ไป
1: ไป

0: ดีครับ
1: ที่นี่ก็เป็นที่บำบัดน้ำเสียรู้ใช่ไหมน้ำเสียคืออะไร
2: รู้ครับ
3: รู้ว่าน้ำเสียเกิดจากเมื่อเรากินน้ำค่ะอ๋อ
1: เหรอ
4: น้ำที่มีออกซิเจนน้อยครับสัตว์ก็เลยไม่สามารถอยู
1: ่
4: ได
1: ้
2: ก็มีเคมีลงไปในน้ำเยอะๆ
1: สารเคมีโอเคเอ็กแคลร์ไง
2: ก็พวกมีเศษซากสัตว์ซากพืชที่มันตายแล้วแล้วก็เน่าเสียอยู่ในน้ำ
1: ก็เรียกสารอินทรีย
2: ์
1: มันรวมกันหมดสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำไอ้น้ำเสียมันมาจากแหล่งที่เกิดหลายแห่งที่ทำให้น้ำเสียบ้านนัชชาก็ทำให้น้ำเสียบ้านตาก็ทำให้น้ำเสียที่เราล้างมือล้างผักล้างจานใช่ไหมอาบน้ำก็มีสารเคมีสารต่างๆมากมายเข้าไปด้วยใช่ไหมตอนนี้ถ้าให้เอาน้ำจากในเมืองอ่ะที่คนใช้อ่ะคนพวกเราใช้ทั้งหมดอ่ะดึงมาแล้วมากำจัดสารอินทรีย์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ให้ออกไปคือพระองค์ท่านให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบคทีเรียต้องการออกซิเจนเหมือนเป็นพลังงานออกซิเจนของแบคทีเรียก็เหมือนเรากินอาหารเข้าไปเกิดพลังงานขึ้นมาเราก็ต้องหาดึงออกซิเจนที่นี่หาออกซิเจนให้กับแบคทีเรียทั้งเส้นเพื่อทุกชนิดสังเคราะห์แสงได้มันไปสร้างกลูโคสแล้วก็ให้ออกซิเจนแบคทีเรียที่อยู่ข้างล่างก็สามารถจะได้ออกซิเจนมาย่อยสลายอีกเดี๋ยวจะมีพี่ๆพาไปดูนะตาอยู่ที่นี
2: ่
1: ถ้ายังไงเขาอธิบายไม่เข้าใจมาถามตาที่นี่อีกทีนะ
2: คร
1: ับ เอาละ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับโชคดีลูกนะระวังตัวหน่อยนะ
5: สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆก็มาถึงโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่นะครับพี่การเนี่ยก็จะพาน้องๆนะครับเข้าไปเที่ยวชมในพื้นที่โครงการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในพื้นที่โครงการเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับขวามือของน้องๆ นะครับตรงนี้ก็คือ
4: บ
5: ่อที่1หรือบ่อตกตะกอนถูกต้องนะครับน้องหยาง
4: แผนที่มาครับ
5: แผนที่มานะครับที่จะพาน้องๆไปดูจุดน้ำเข้ามีใครเคยสังเกตหรือเคยเห็นจุดน้ำเข้าไหม
2: ไม่ครับแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันเริ่มมาแล้วนะคะ
5: ใครได้กลิ่นแล้วสังเกตไหมครับว่าสีน้ำเป็นยังไงตรงนี้
2: เขียว
4: ขุ
5: ่
4: น
5: เขียวนะครับตรงนี้ยังเขียวๆอยู่เนาะเดี๋ยวพอเราเดินไปสักพักนึงถึงจุดน้ำเข้านะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าน้ำตรงนี้จะมีสีดำเลยแล้วก็จะมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย
2: ตรงนี้
5: ตรงนี้นะครับจุดน้ำเข้านะครับเห็นไหมน้ำมีสีอะไรเอ่ย
2: ดำปิดน้ำดำเลย
5: อย่าลงไปใกล้มากนะครับเห็นไหมมีสีดำนะครับโดยตรงนี้จะเป็นบ่อตกตะกอนจะทำหน้าที่ตกตะกอนของเสียที่มากับน้ำเสียให้ตกลงสู่ด้านล่างนะครับ
6: เป็นไงครับเด็กๆกลิ่นเหม็นใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับ
5: ขวามือตรงนี้เป็นบ่อที่2ทางซ้ายมือเป็นบ่อที่3นะครับแล้วก็ไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นบ่อที่4นะครับ
4: เมื่อกี้ผมเห็นนกด้วยครับ
5: จะมีนกค่อนข้างหลากหลายนะครับที่นี่อย่างเช่นนกตัวสีดำที่บินอยู่ตรงนี
2: ้นกอะไร
5: ครับเป็นนกกาน้ำนะครับนะครับ
3: เยอะมากเลยค่ะนกกาน้ำ
5: นกกาน้ำมีเยอะไหมครับ
2: ก็
5: สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนะครับ
3: นกอะไรเหรอคะ
5: ส่วนตัวสีขาวตัวนั้นเป็นนกตระกูลยางนะครับตัวนั้นเป็นยางเปียน้องๆทราบไหมครับว่าบ่อที่2บ่อที่3ตรงเนี้ยทำหน้าที่อะไร
3: ไม่ทำคล้ายๆกัน
2: ปร
3: ับ
2: สภาพ
5: ยางนะครับจริงๆแล้วงั้นพี่ขอเฉลยก่อนละกันนะครับเป็นไปตามที่น้องผิงหยางว่าเลยก็คือในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะครับโดยการบำบัดน้ำเสียตรงเนี้ยเขาจะอาศัยหลักการผึ่งมาจากการที่เราเอาน้ำตรงเนี้ยมาผึ่งแดดผึ่งลม
4: นะครับฆ่าเชื้อโรคใช
5: ่ไหมครับ
2: แล้วนี่คืออะไรอะคะ
5: ไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับสำหรับในการป้องกันคลื่นนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าที่ผิวน้ำตอนนี้จะมีคลื่นนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เปิดนะครับไม้ไผ่ตัวนี้เขาจะช่วยในการกันคลื่นไม่ให้คันถนนของเรานั้นเกิดการซุดตัวนะครับ
2: แล้วสาหร่ายเขียวๆที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอะคะ
5: อ๋อแพงต้นพืชครับแพงต้นพืชเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับเขาสามารถใช้แสงอาทิตย์นะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อปลดปล่อยออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับเด็กๆ เดินมาดูตรงนี้เลยสังเกตไหมครับว่าน้ำจะค่อยๆไหลเป็นน้ำตกรู้ไหมครับว่าการไหลเป็นน้ำตกแบบนี้มีข้อดียังไง
4: รับออกซิเจนคร
2: ับ ทำให้ออกซิเจนผสมกับน้ำตอนที่กำลังตกเข้าไป
5: ใช่นะครับนี่เห็นไหมครับฟองขาวๆตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือน
2: มันคือออกซิเจนใช่ไหมคร
5: ับก็เหมือนเป็นการที่ว่า ออกซิเจนค่อยๆเติมลงไปในน้ำจากบ่อที่หนึ่งที่เราผ่านมาในตอนแรกน้ำมีสีดำใช่ครับมีกลิ่นนะครับตรงนี้เรามายืนอยู่ที่บ่อที่สองมีกลิ่นไหม
0: ไม่มี
7: ละค
5: ่ะกลิ่นก็จะน้อยลงสีคุณภาพน้ำก็จะ
7: ด
5: ีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆนะครับตรงนี้เราก็จะมาถึงในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของแปรงพืชหญ้ากรองบำบัดน้ำเสียนะครับ
4: แล้วตรงนี้มันจะกรองมันยังไงคร
5: ับตัวนี้นะครับระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้ามาตัวเนี้ยจะเข้ามาที่บริเวณหัวแปรงนะครับหรือท่อตรงนู้นและน้ำก็จะค่อยๆไหลผ่านแปรงนะครับน้ำจะถูกปล่อย5วันนะครับแล้วก็ขังไว้ในพื้นที่แปลงเนาะปล่อยให้แห้ง2วันน้ำที่ถูกขังในนี้จะค่อยๆซึมผ่านชั้นดินลงสู่ท่อนะครับ
3: แล้วตรงนั้นดอกอะไรหรอคะ
5: ดอกตรงนั้นที่น้องเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นดอกของต้นพุทธรักษานะครับ
4: เพราะว่าเห็นไฟมันคุ้น
3: พี่กันคะแล้วย่าทำไมมันกระดึกกระดิกได้
5: จริงๆแล้วตรงนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือมีสายลมพัดผ่านเนาะ
3: งั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าค
5: ่
3: ะ
5: ใช่ครับไปเดินไปทางนู้นเลย
4: ไป
5: ตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล่องคอนกรีตกำจัดขยะนะครับเด็กๆจากเมื่อกี้ที่เราตัดพืชจากระบบที่แล้วมานะครับตรงนี้ทางโครงการจะเอาไปให้กับชุมชนนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์จักสารในรูปแบบต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะทำมาเป็นต้นแบบนะครับก็คือในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับทำเป็นลักษณะคล้ายขนมชั้นโดยเอาดินสลับกับขยะนะครับเป็นชั้นๆนะครับโดย1กล่องน้องๆจะลองเดากันไหมว่าสามารถกำจัดขยะได้กี่กิโลได้ไหมครับ
4: พันกิโลเลยครับ
5: น้องอยากบอกพันกิโลน้องน้ำแข็งว่าไงครับ
7: ประมาณน่าจะได้ประมาณสัก500กิโล
3: แต่ว่าประมาณ 2,000 ถึง 3,000
5: จริงๆแล้วนะครับ
3: 500ก
5: ิ
3: โล
5: ผมว่า800กิโล
7: ผมว่าผมขอเปลี่ยนได้ไหมครับผมว่าประมาณ 1,900 กว่ากิโลเหมือนกัน
5: จริงๆแล้วเฉลยนะครับก็คือ 2,000 กิโลกรัมหรือว่าประมาณ2ตันนะครับแล้วตรงเนี้ยจะกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับประมาณ500กิโลนะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อของทางโครงการเลยนะครับก็คือในเรื่องของ
4: แหลมผักเบี้ย
5: แหลมผักเบี้ยใช่ไหมครับที่เนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่บริเวณปลายแหลมของประเทศไทยหรือหัวกอไก่แล้วก็จะมีต้นผักเบี้ยทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากก็จะอยู่บริเวณคันถนนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก้านแดงๆที่เลื้อยอยู่ที่พื้นตรงนี้นะครับก็คือต้นผักเบี้ยทะเลนะครับโดยจริงๆแล้วเราไปทำเป็นของกินได้ด้วย
3: กินได้ไหมครับกินสดๆได้ไหมคะ
5: กินสดๆไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เราวิ่งเข้ามาเราเริ่มสังเกตซ้ายมือขวามือเป็นไงเป็นเริ่มเป็นป่าชายเลนแล้วเนาะ
3: แล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันนะคะ
5: เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะวิ่งไปดูในจุดที่เรียกว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือนะครับทางด้านขวามือของน้องๆตรงนี้จะเป็นบ่อสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับของการบำบัดน้ำเสียก่อนที่เราจะปล่อยน้ำเสียเนี่ยเข้าสู่ป่าชายเลนนะครับส่วนถ้าตอนนี้น้องๆมองขวามือเห็นเป็นไงน้ำสะอาดไหม
4: ใสใช่ไหมครับ
7: ครับ
4: มองแล้วสบายตามาก
5: ใช่ครับโดยน้ำตรงนี้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับ
3: น้ำตรงนี้แปลว่าก็มีปลาใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับน้ำตรงนี้มีปลาอยู่นะครับ
3: มีแบบพวกปลาอะไรบ้างที่หลักๆ
5: โดยที่นี่นะครับจะมีปลา2ชนิดชนิดแรกที่น้องผีหยางบอกเลยที่นี่จะเลี้ยงอีก1ชนิดก็คือในเรื่องของปลายี่สกเพศนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆเนาะ
3: อะไรอะคะ
5: เราไปปล่อยปลากันไหมจะได้ช่วยกันควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ
3: ครับ
5: ค่ะไปเดี๋ยวไปปล่อยปลากันไปไหม
0: ไป
5: โดยปกติแล้วนะครับถ้าสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จเยี่ยมโครงการเรานะครับก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับก็คือมีการปล่อยปลานะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มในเรื่องของตัวที่จะคอยควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ

0: จากที่น้ำเสียวสปาเชเลนก็ออกสู่ทะเลใช่ไหมครับทำให้พื้นที่หาดเลนตรงนี้ของเราอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสัตว์น้ำประเภทต่างๆครับโดยที่เนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของหอยตลับถ้างั้นเดี๋ยวพาไปจับดูของจริงกันไหมใครอยากจับไหมนะครับโดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือตรงนี้นะคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาไว้ฆ่านะครับที่

0: กลัวไหม
1: สบายค่ะ
0: นี่
2: ชูเชียวโอ้
0: ป่ะเร็ว
3: แข่งครับ
1: พี่ครับช่วยด้วยอ่ะคือ
0: มาๆๆอ่ะเดี๋ยวพึ่งนะเปลี่ยนข้างก่อนมาคุณลุงวาวครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: โดยในมือขวาของพี่ตรงนี้น้องๆมีไหม
4: มีค่ะ
0: ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ข้างนะครับ
1: นี่เหรอครับ
0: ขูดอย่างนี้เวลาเราลงไปปุ๊บเราก็จะขูดแบบนี้นะเออนี่ล่อนมาปุ๊บแล้วถ้าเจอตัวหอยก็จะโผล่ขึ้นมา
1: ดวงดีจัง
0: โอเคไหม
3: ผมได้4ตัวแล้วครับ
0: เก็บกัน
3: นี่ข้าวโพดหอยแครงนะครับ
0: ปึ๊บ
1: เจอแล้ว
0: ปึ๊บ
1: ดูได้

0: ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะวันนี้หนูมาเรียนดูเรื่องที่ในหลวงท่านทรงบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีค่ะและยังได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการขูดหอยด้วยค่ะขูดหอยแล้วมันสนุกค่ะในหลวงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ก็รู้สึกดีนะครับที่ท่านสามารถใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ครับท่านไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายครับต้นพุทธรักษาอะไรพวกนี้ท่านก็เอามาใช้ได้จนน้ำเสียมันกลายเป็นน้ำที่ดีอะครับ
2: ก็สนุกค่ะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียแล้วก็ได้มาเก็บหอยได้ปล่อยปลาก็สนุกดีค่ะเราก็จะรักษาสภาพแวดล้อมของเราที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้มันพังหรือว่าเน่าเสียค่ะ
3: กิจกรรมที่ผมชอบที่สุดวันนี้ก็คือการไปหาหอยตลับเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ลุยโคลนอะไรประมาณฟิลนั้นนะคะผมว่ามันสนุกดีค่ะสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือผมได้เห็นน้ำเสียเนี่ยที่ในหลวงพ่อองค์ท่านเนี่ยทรงบำบัดกลับมาเป็นน้ำใสสะอาดและผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยคงรักพระองค์ท่านดีๆเลย
4: สักครู่เดียวนะครับ

ญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาเหมือนกันทำไม่ยากนักในบางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ได้แล้วก็ต้องทำการเวียนซ้ำการกรองน้ำให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครกแล้วปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่การเพาะปลูกหลังจากนั้นที่เหลือก็จะลงทะเลโดยไม่ทำให้น้ำเสียพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13กันยายน2553

0: เป็นไงไปเที่ยวแหลมพะเบียบหรือยังเรียบร้อยเห
1: ็
0: นอะไรบ้าง
2: ได้เห็นวิธีการบำบัดน้ำเสียคร
0: ับ บำบัดน้ำนี่ปู่ก็อยากจะสรุปเนี่ยแหลมพะเบียบนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้สอนเราคือทำยังไงน้ำเสียที่เราติดกันมาทุกวันเนี่ยใช่ไหมพอเราใช้น้ำสะอาดเสร็จพอเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นน้ำเสียถ้าเราไม่บำบัดเสร็จน้ำเสียมันจะท่วมตัวเราเลยและพร้อมๆกันนั้นสิ่งที่มาคู่กับน้ำเน่าก็คือขยะเราเห็นวิธีการย่อยสลายขยะจะเป็นในรูปลักษณะต่างๆเพราะนั้นจำไม่เรื่องเลยเราใช้ธรรมชาติมาอย่างไรนั้นผลสุดท้ายเราก็ผลิตออกมาเป็นของเสียหมดเราก็ต้องตามไปบำบัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานต่อไปเลยเมื่อเราใช้เสียแล้วก็ต้องบำบัดต่อไปต่อไปนี้เก็บขยะในบ้าน

0: ขจัดน้ำเสียในบ้านทำได้ไหม
1: ได้ครับ
2: จากปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและพัฒนาพื้นที่จากการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจสามารถอยู่อาศัยได้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ราษฎรสามารถสร้างอาชีพและรายได้จนพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Right Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มอันเนี้ยก็จะมีความรู้ในเชิงสิทธิพอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นไว้ใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้2ค่ะคุณผู้ชม

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจมั้ยนะคะตรงนี้อื้อหือตายแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้

0: อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะ
1: คุณหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
2: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
1: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist อยากจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
2: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
2: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้แล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
2: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
2: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
2: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีว วภาคก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้าง มีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
2: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาบานมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบอย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วางคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
2: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อนรอดใช่ไหมคะ
2: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
0: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
2: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
0: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
0: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
2: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
0: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
2: ่ค่ะ
0: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
2: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคย้ำคิดย้ำทำด้วย
0: ในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
2: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็ ็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: อพูดแบบนี้แล้วอาบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอาบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอาบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอาบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: นี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรา

0: รู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4 เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลาหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมง
1: 3 ชั่วโมง
0: 5 ชั่วโมง
1: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่
1: ะ
0: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะค่ะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
0: ใช่มั้ยคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจนะคะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ๊ะถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
0: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนรับรู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของ การใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพร่เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: อนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอ่ะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมพ่อว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยว

0: ชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายอะค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้องให้เขาดูอะค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็บอกว่าผมทําได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทําแล้วพอพี่เค้าเริ่มทําค่ะมีปัญหาเค้าก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อะจะต้องให้คนคนนึงนําไปก่อนแล้วพอทําได้ก็จะตามกัน
1: การได้มาของคุณภาพห้องจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
2: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
1: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดรำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
3: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคอยู่ได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณอาทิตย์แล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือสองเดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยไปกิ่ง
1: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
4: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมอะค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะปิ่นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันน่ะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
5: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะมันเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายในลูกมุดจอกกิโลนะ30หรือ35เนี่ยฮะ
1: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
0: ้คนอยากคนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากัน แล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้าน

0: ่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่เขาเด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพัก
2: หกโมงเจ็ดเก็บถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลังสามโมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
2: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมัน

0: ูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สารเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงมันดันกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกนี่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บมาใช้คิดไม่ถึงว่ามันมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยแค่นิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำ

0: ที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
1: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
0: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะ

0: านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วย
1: คือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100 คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือ
0: ตอนที่เริ่มทำแรกๆน่ะจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
2: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมนเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0: ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำอย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยเกษียรพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหิน

ทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตแตนท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทหนึ่งก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มเป็นส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปส์มีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปส์เนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปส์มาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากมากเพราะว่าเมื่อเขาพะวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแหกนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใสบางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับพอคุณพระสเวตก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งพอในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้คนหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแต่พอเย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวตแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวตไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้ว

วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

พระองค์ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแอคคอร์เดียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนแคลริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางครับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเลิงศาลาเลิงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไกลกังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสร็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอส่งเสด็จอยู่ที่ชายหาด

พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียง2พระองค์นั่นเอง

ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง 18 พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอะนะครับผม

0: ผ่อนร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจ
1: อมีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กูดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

นอกจากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมนึงที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: และที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาลูบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านร่ายเรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าของผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากเด็กหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านเชี่ยว
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือ เราเอาไว้ดู2คือเอาไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาอยู่ก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้นะครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย

0: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
1: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าก็ไปดูข้อมูลเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ก็ไปดูที่เขาทำมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
2: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำเนี่ยสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
3: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
4: มาเลยว่า
5: ตีแม็กเลยครับ
4: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
6: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
4: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: 3,500ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก6-7เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: ไม่ต้อง
2: ย
1: ุ่งแล้ว
2: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
3: 17 มีนาคม 2558

0: ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว
1: เช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับบอกว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
0: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองน่านในขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ด้วยเช้าเรื่องเรื่องทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
0: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงก็ไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเนี่ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
0: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้ เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบ

0: ผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
1: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบ

รวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน